0: 2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย .12 ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆ

0: กัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
4: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับทรงเจริญพระชน99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยกรมการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระวินัยในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
3: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
4: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบูชาในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคมในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแต้มแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประทานต้นแบบและองค์กรทางวิสนานะฮะเช่นในส่วนกลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่น

0: เองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤษฎิ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดลำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามชาสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดก็ยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
0: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานประกอบการต่างๆเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีประเด็นสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์การทำทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปแบบทามนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยการลงของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยได้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
1: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
0: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงแสนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
1: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนายนหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
0: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัดธรรมวิสิตกระทรวงธรรมนั่นเองนะครับส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามกฎของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไปพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสัมพันธ์และความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
1: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
0: ครับประธานกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับเก้าสิบเก้าพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริม เรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
4: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
5: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
4: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
5: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
4: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
6: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watchทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
7: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
6: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
8: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
6: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570 สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
10: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
9: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
11: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วในงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นส่วนพัฒน์โครงการ
2: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งรายการบันทึกสถานการณ์ของเรานะคะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891นะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้ง2คนได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้ข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับข่าวดีที่นี้คือในเรื่องของปากท้องของประชาชนนะครับ
2: ค
1: ือหลังจากที่ในส่วนของตอนออกกลางนะครับมีการเรียกว่าทำข้อตกลงในการหยุดยิงนะครับทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองรวมถึงอิหร่านนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับจริงๆเนี่ยปรับลดลงมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของวันพุธที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าปรับลดเป็นประวัติการคือลดลงมาเยอะกว่าทุกวันนะครับอย่างวันพุธเนี่ยลดประมาณ1.20 บาทนะครับพอมาเมื่อวานนี้ประมาณ50 สตางค์นะและวันนี้ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ตั้งแต่5:00 ที่ผ่านมานะครับในส่วนของปั๊มปตท.นะครับแล้วก็บางจากมีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับดีเซลลดลงมา1.30 บาทนะครับส่วนเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล95แก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล20รวมถึงแก๊สโซฮอล E85นะครับลดลง1.50 บาทนะครับเรื่องจากในส่วนของพอเหตุการณ์สงบลงนะครับมีในเรื่องของสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงนะครับวันนี้ดีเซลถ้าในส่วนของราคากลางของประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่37.50 บาทนะครับถ้าบวกภาษีปั๊มในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนในส่วนของแก๊สโซฮอล95ครับวันนี้อยู่ที่38.85 บาทแก๊สโซฮอล E20 33.85 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับในช่วงหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับหรือว่าจะมีการดูในเรื่องของการขึ้นราคาไหมหรือว่าลดลงไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดี
2: ครับ
1: สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนครับ
2: ค่ะซึ่งก็จะเห็นการปรับตัวของราคาน้ำมันที่ลดลงมาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะจากหลังจากที่อย่างที่บอกนะคือสถานการณ์ตอนออกกลางนะคะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อย่างที่พี่โดนัทบอกคือถือเป็นข่าวดีที่ราคาค่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่าก็หมายถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงด้วย
1: ถูกต้องก็อย่างที่บอกนะในส่วนของพอน้ำมันลดลงมาแล้วเนี่ยคือจากราคาที่เมื่อกี้เราทำเสนอไปคือเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามเลยก็ว่าได้นะครับเกือบจะเป็นราคาที่ปกติแล้วเพราะว่าในราคาตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันด้วย
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นราคาที่เราปรับลงตามเศรษฐกิจจริ
2: ง
1: ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าในช่วงที่น้ำมันแพงนะอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้ำมันลดลงมาแล้วสินค้าเราจะปรับลงหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: คำนวณให้ดีๆนะครับแต่ว่าหวังว่าก็อาจจะต้องมีการปรับลงแหละเพื่อเป็นการให้สอดคล้องไปกับสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วยังไงก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการขนส่งเนี่ยคาดว่าตรงนี้ก็เริ่ม มีทิศทางที่ดีขึ้น
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในห่วงวันที่16ถึง19นะคะท่านก็เดินทางนะคะเยือนต่างประเทศนะคะไปที่รัสเซียนะคะไปประชุมนะแล้วก็หารือร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเชียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเชียนะคะรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกนะคะก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะแล้วก็ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนะคะท่านนายกค่ะท่านก็กล่าวถ้อยแถลงนะคะถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเชียในอนาคตที่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนค่ะเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของบูรณาการการเศรษฐกิจนะคะพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียค่ะซึ่งก็คือการส่งเสริมความเชื่อมโยงนะคะเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนค่ะหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือว่า FTA นะคะก็จะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนค่ะรวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลค่ะโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เรื่องของ AI รวมไปถึงการป้องกันการปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ยังได้แสดงความห่วงใยนะคะถึงคนไทยในรัสเซียค่ะถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะก็ท่านก็บอกเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่รัสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงด้วยเชื่อมั่นว่าทุกประเทศเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันภัยคุกคามเป็นอย่างดีนะคะในขณะเดียวกันก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ระมัดระวังถ้าหากมีความเสี่ยงนะคะสามารถติดต่อทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้นะคะ
1: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการไปลงในพื้นที่ของรัสเซียในครั้งนี้นะครับไม่ได้ไปแค่ฝั่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับครั้งนี้เนี่ยคือไปในมุมมองของอาเซียนนะครับภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของที่เห็นข่าวออกมาก็อย่างบรูไนดารุสซาลัมนะครับในส่วนของเวียดนามและก็มีมาเลเซียไปร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดข่าวมีข่าวออกมานะครับว่าทางยูเครนเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีโดยการใช้โดรนในการโจมตีที่กรุงมอสโกอย่างที่น้องป่านเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็นายกรัฐมนตรีเราปลอดภัยดีนะ
2: นะคร
1: ับนายกรัฐมนตรีปลอดภัยดีตอนนี้ก็มีการบินกลับไทยเรียบร้อยนะครับตามกำหนดเดิมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ท่านนายกก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่อยู่ในกรุงมอสโกนะครับกรุงมอสโกก็คือเมืองหลวงของรัสเซียแต่ว่านายกเนี่ยจะไปอีกเมืองนึงนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับท่านนายกยืนยันนะว่าปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยนะครับในส่วนของอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากในการที่พออิหร่านมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะก็ทำให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของการเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็ในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าก็เป็น ที่พึ่งพาให้กับประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้เรียกว่ารักษาในเรื่องของการหาสิ่งของมาทดแทนได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณศิหศักดิ์ปวนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและด้านเศรษฐกิจด้วยประเทศไทยก็ยังดำเนินการตรงนี้นะครับที่อันเนื่องมาจากเป็นผลของมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคลี่คลายลงนะครับเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในเรื่องของการทูตเชิงรุกการทูตเชิงรุกนะครับด้านการค้าก็จะมีการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เองนะครับไทยยังอยากให้ความร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงการที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพบปะภาคเอกชนเองจะนำไปสู่การเยือนแล้วก็พบปะกันในระดับต่างๆตามมาอีกด้วยแล้วก็เกิดความร่วมมือในเรื่องของการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของพลังงานรัสเซียก็มีความสนใจที่จะขายพลังงานไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำมันแก๊สปุ๋ยนะครับให้กับประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นซึ่งไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อกับรัสเซียสูงแต่ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกีดกันทางการค้าด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารเศรษฐกิจนะในเรื่องของการทูตตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรัสเซียเนี่ยมีพื้นที่ในภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าใหญ่โตนะครับก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานแก๊สหรือว่าการผลิตปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำการค้ากับไทยเนี่ยมียอดอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าในความเติบโตเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านี้อีกนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามการคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นผลพวงที่ดีนะครับทำให้ในส่วนของรัสเซียแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีความก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามในเรื่องของการประชุมกันหน่อยนะครับ IMF นะจะมีการจัดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษในครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยนะครับครบรอบ35ปีตั้งแต่ปี2534ที่เป็นเจ้าภาพนะครับเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพในปี2569นะครับกว่า35ปีที่มีโอกาสในครั้งนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าการประชุมในเรื่องของธนาคารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเงินที่เรียกว่าเป็นใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คือการเปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF เข้าร่วมหารือแล้วก็เตรียมพร้อมการสื่อสารนะครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการเข้าหารือร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569นะครับหรือว่าที่มีชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยและก็ครั้งนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการหารือครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนนะครับไม่ใช่แค่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ว่ามีสื่อมวลชนหลากหลายในส่วนหลากหลายสำนักนะที่มาร่วมในครั้งนี้และก็เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวนะครับโดยเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBD Connect รวมถึงหน่วยงานต่างๆในกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุม IMF นี้นะครับ IMF World Bank ก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและก็ในส่วนของผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนรวมถึงนักวิชาการและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมหารือในประเด็นของเศรษฐกิจโลกนะครับในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินและก็ในส่วนของการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับอย่างที่เราเกิดไปคือ2534ก็คือตั้งแต่ช่วงน้องป่านน่าจะยังไม่ได้เกิด นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่น้องป่านก็จะได้เห็นการประชุม IMF ด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีการทิศทางต่างๆที่เรียกว่าเป็นการชี้ช่องนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยจะให้การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยรู้ทั้งคนในประเทศแล้วก็สู่วงกว้างไปถึงคนทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อเมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วเชื่อว่านี่แค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องของภาคส่วนอื่นๆก็ยังมีการเตรียมพร้อมแล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะซึ่งการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคือหลายคนก็ถามว่าเออแล้วเราได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้บ้างอย่าลืมนะคะว่าผู้ที่มาประชุมเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารนะคะของแต่ละประเทศต่างๆรวมไปถึงผู้ติดตามด้วยในแง่มุมนึงที่เราได้ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ค
2: ือเวลาที่เขามาในประเทศไทยเราเนี่ยแน่นอนโรงแรมที่พักนะคะการใช้จ่ายต่างๆนะคะมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในมุมนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะทัศนคติความรู้หรือการกำหนดนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์นะคะจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะคะต้องเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะที่เขามาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะอย่างที่พี่รัตน์เล่าให้ฟังของประเทศไทยเราซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุม IMF World Bank 2026
1: เกือบ200ประเทศนะน้องป่านนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกคือเบื้องต้นเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนต่างๆจากการประชุมหลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือในช่วงของการประชุมนะครับเราจะเห็นว่าจากทุกทั่วภูมิภาคนะครับมาที่ประเทศไทยกระตุ้นแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผลพลอยได้ของเรียกว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็ต้องมีการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าในเรื่องของด้านต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จดจำและก็คนที่ได้มาอยู่ในประเทศไทยในครั้งนั้นนะถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่จะ represent Thailand เนี่ยให้กับทุกภาคเนี่ยได้ทุกภูมิภาคได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็มาลงทุนที่ไทย
2: ถูกต้อง
1: ครับ
2: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะติดตามกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกยังติดภารกิจนะคะอยู่ที่รัสเซียท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเป็นประธานในการประชุมครม.นะคะนัดพิเศษแทนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่บอกท่านอยู่ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในสมัยพิเศษนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้น่าจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อวานมีหลายมติในที่ประชุมออกมาเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมติเมื่อวานนะคะก็คือที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีการเห็นชอบรับฟังผลความเห็นนะคะร่างพรบ.งบประมาณปี67นะคะปีขออภัยค่ะปี70พร้อมกับเตรียมโอนงบนะคะปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทนะคะสมทบงบกลางรับมือวิกฤตค่ะเมื่อวานนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570นะคะกว่า 3.788 ล้านล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีการสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษ ษนะคะลดลงจากที่เคยคาดการเอาไว้ประมาณ 100,000 ล้านบาทก็เนื่องจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นค่ะโดยหน่วยงานมีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันอย่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโอนเข้าไปสมทบในงบกลางนะคะที่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นนะคะตามคำขอของหน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่าเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองในเวลาที่บ้านเมืองเราเจอวิกฤตต่างๆนะคะหรือว่าประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก็จะมีงบกลางนะคะเอาไว้ใช้ตรงนี้สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะเสนอท่านนายกนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนเพื่อที่จะบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะแล้วก็ถ้าหากคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบนะคะก็จะส่งร่างพรบนี้เนี่ยไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนก็คือพฤหัสหน้านะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการประชุมครม.พิเศษคือตอนนี้เนี่ยมีการเรียกว่าเคาะสรุปประเด็นออกมาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการอนุมัติเนี่ยต้องรอเข้าที่ประชุมก่อนก็คือในช่วงของวันอังคารที่จะถึงอย่างที่น้องป่านเล่าให้ฟังนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับเชื่อว่าการบริหารจัดการงบเนี่ยแน่นอนใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับประชุมครม.นัดปกตินะครับมีการไฟเขียวในเรื่องของการขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าในส่วนของการเจรจา AFTA นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยการนำเข้าข้าวโพดตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี
2: ้
1: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ในเรื่องของความเศรษฐกิจต่างๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีภาวะต่างๆที่เกิดผลกระทบจากตะวันออกกลางนะครับก็เลยมีความจำเป็นนะครับว่าในส่วนของการไฟเขียวที่จะขยายระยะเวลาในการสิ้นสุดออกไปนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการที่ตอนนี้คือวัตถุดิบเราขาดแคลนถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าสิ้นสุดกันตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยในส่วนของการประชุมที่ผ่านมานะครับว่าการที่ครม.เนี่ยมีการเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับหรือว่า AFTA ปี2569นะครับสำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมเนี่ยคือเรามีการกำหนดไว้นะครับสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายาวมาจนถึง30มิถุนายน2569นะครับตอนนี้มีการปรับยาวขึ้นนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเดิมมีการสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของเราแต่ว่าจากฤดูกาลการผลิตต่างๆนะครับเราจะเห็นผลผลิตคือเราต้องมาเปรียบเทียบกันนะว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราถ้าสมมติว่าผลผลิตเราเหลือแน่นอนเราหยุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีการวิเคราะห์ต่างๆดูผลผลิตต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขยายในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่ามีการคิดเป็นผลผลิตส่วนใหญ่นะครับออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมก็จำเป็นที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็อย่างที่บอกนะครับพอไม่พอแบบนี้เกิดค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยต้องการอยู่ที่ 1,570,000 ตันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับการนำเข้าเนี่ยมีนำเข้าเพียง 420,000 ตันก็ลดลงจากช่วงเดียวของปีก่อนนะครับที่นำเข้าเรียกว่า 830,000 ตันเลยก็ถือว่าลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะครับ 49% เป็นผลพวงจากการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดที่ต้องไม่มีการเผาพอเราเรียกว่าอะไรอ่ะให้โฟกัสในเรื่องนี้อ่ะคอนเซนเทรตในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้พอมีข้าวโพดที่มีการเผามาเราก็ไม่รับเลยทำให้ข้าวโพดเนี่ย ไม่เพียงพอในการนำมาเลี้ยงสัตว์นะครับจริงๆเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นการป้องกัน PM 2.5 ลดปัญหาคือถ้าเกิดการเผาเกิดขึ้นนะประเทศไทยเราไม่รับนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2569ที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้การที่เราจะรับไปจนถึงสิงหาเนี่ยแน่นอนขัดเกณฑ์ในการคัดกรองก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ไม่มีการเผาเหมือนเดิม
2: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็จะต้องเป็นข้าวโพดที่ได้มาตรฐานอย่างที่ทางครม.ได้เห็นชอบไปด้วยนะครับซึ่งการขยายเวลานี้ก็จะนำเข้าในเรื่องของการช่วยบรรเทาวัตถุดิบที่ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสัตว์แรงกดดันต่างๆนะครับรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์ด้วยนะครับครม.ก็มีการเห็นชอบแล้วหลังจากนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการออกระเบียบออกมาและก็เรียกว่าดำเนินการกันต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะไปดูเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้นะที่เขามีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมีการควบรวมบางกระทรวงบางกระทรวงจะแยกกันก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยแนวคิดก็คือแยกเอาการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปรวมกับวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนกีฬาเนี่ยก็แยกออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
1: กระทรวงกีฬาไปเลย
2: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็หลังจากที่เข้าประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬานะคะท่านบอกตอนนี้เนี่ยร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงแล้วก็จัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือกระทรวงกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์หรือว่าบุคลากรอัตรากำลังอะไรต่างๆรวมไปถึงสำนักงานนะคะแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะคะหรือว่ารวมไปถึงรายชื่อหน่วยงานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภารกิจที่ต้องเติมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขนาดนี้นะคะอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ค่ะก็มีการดำเนินการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เนี่ยคาดว่าในช่วงเดือนนี้แหละหรืออาจจะต้นเดือนหน้านะคะที่จะเสนอเข้าไปให้ครม.เห็นชอบแล้วก็หลังจากที่ครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะคะต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ คุณสุรศักดิ์บอกไทม์ไลน์ของกพร.เนี่ยตามที่เป็นข่าวน่าจะสิ้นปีนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วก็คงเริ่มต้นในโครงสร้างใหม่เนี่ย คืออาจจะมีการควบรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะ
1: ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ไปอยู่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนับชื่อใหม่ที่มีการพูดเผยๆออกมาเนี่ยคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะเคาะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเข้ามาดูข้อมูลในส่วนราชการของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะมีในส่วนของหลายกรมนะแล้วก็เรียกว่าสำนักงานต่างๆนะครับที่เทียบเท่าระดับกรมเนี่ยอยู่ประมาณ5เรียกว่าเป็น5กรมนะ5หน่วยงานก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คือมีทุกในส่วนของกระทรวงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของกรมที่เรียกว่าน่าจะเป็นกรมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือกรมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับอาจจะต้องมีการโยกย้ายไปที่กระทรวงวัฒนธรร
2: ม
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมพละศึกษาเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดิม
2: ถูกต้อง
1: กรมพละศึกษาเนี่ยเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับกีฬานะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่แถวๆสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราจะเห็นเป็นกรมอยู่ตรงนั้นนะซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2: คร
1: ับคือจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยสมัยก่อนคือวิทยาลัยพละเดิมวิทยาลัยพละเดิมนะครับตอนนี้มีการยกระดับนะครับให้มาเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในสังกัดของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจริงๆหลายๆคนเข้าใจว่าอยู่ในกระทรวงอวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยู่ในการบริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่รัฐวิสาหกิจก็จะเป็นการกีฬาแห่งประเทศ ไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในส่วนขององค์การมหาชนก็จะมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นองค์การมหาชนนะครับแล้วก็ในส่วนราชการประจำจังหวัดก็จะมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ
2: ัน
1: นี้จะต้องมีการปรับโครงสร้างแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่อยู่ตามสารกลางจังหวัดแต่ละพื้นที่หรือว่าอาจจะมีส่วนที่แยกออกไปเนี่ยแต่ละประจำจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าหัวจะเป็นคนเดียวกันซีก้าจะเป็นคนเดียวกันก็คือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต้องมาดูนะครับว่าหลังจากมีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วนะครับในเรื่องของแต่ละกระทรวงจะมีการแบ่งแยกอย่างไรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแน่นอนนะครับในการแบ่งแยกอย่างนี้การทำงานก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกีฬาก็คือบริหารไปเลยน
2: ะ
1: พัฒนาต่อยอดให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมคือเชื่อมโยงกันทั้งป่า
2: อยู่แล้ว
1: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าสมมติว่ามาอยู่ในหมู่เดียวกันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2: ถูกต้องแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะง่ายเพราะว่า

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติด

ค่ะช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปดูที่เรื่องราวของการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนหลายประเด็นด้วยกันนะคะทางเรื่องของหัวนะคะคดีหัวสว
4: มีการเอามากระทุ้งกันอีกรอบ
3: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของ GHAI passport เมื่อวานนี้กรรมาธิการมีการประชุมกันนะคะ
4: ค
3: เดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของคดีหัวนะคะสวซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่รัฐสภาค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะ สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะเมื่อวานมีการรับมอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากกลุ่มสวสำรองนะคะนำโดยคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชิตกุลนะคะคุณณัฐนันทองดีวงศ์คุณมนัสนครศรีนะคะอดีตผู้ตรวจการการเลือกตั้งแล้วก็ในการรับเอกสารครั้งนี้เนี่ยคือเพื่อประกอบการตรวจสอบคดีหัวเลือกสมาชิกสวก็คือในปี67นะคะ คุณอัครวัฒน์บอกว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสวนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งรวมไปถึงที่มาของคลิปดังกล่าวนะคะยืนยันคุณอัครวัฒน์บอกว่าคือมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นว่าใครเป็นคนเปิดคลิปนะแต่มันอยู่ที่ประเด็นที่คลิปเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือว่าการลงคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่านะคะคือในคลิปเนี่ยเหมือนมันมีการปรากฏออกมาว่ามันมีเสียงออกมาจากคลิปว่าคือเหมือนโตๆกันแล้วเนี่ยอยากจะให้จะเป็นสวกันอยู่แล้วอยากให้การเลือกตั้งมันโปร่งใสหน่อยประมาณนี้นะคะ
4: คือที่กล่าวถึง
3: ถูกต้องนะคะก็เหมือนเป็นการสะท้อน

0: ถอนว่าในการลงคะแนนเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่านะคะทั้งนี้กลุ่มสวสำรองเนี่ยเขาก็นำหลักฐานที่บอกว่ารวบรวมมาตลอดทั้ง2ปีนะคะมอบให้กับคุณพฤทธิ์ประกอบด้วยข้อมูลจากทั้งเรื่องของสถานที่เลือกตั้งโรงแรมที่พักพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกสวนะคะเชื่อว่ามีการดำเนินการเป็นขบวนการจนทำให้มีผู้ได้รับเลือกเป็นสวประมาณ138คนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีความพยายามที่จะทำให้คดีดังกล่าวยุติลงแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะนอกจากนี้คุณอัครวัฒน์ยังพูดถึงเอกสารสว.3หรือว่าโพยรายชื่อผู้สมัครที่ถูกนำเข้าไปลงคะแนนในระดับจังหวัดก็ตั้งคำถามต่อกรณีที่กกต.เนี่ยเคยระบุว่าสามารถนำเอกสารดังกล่าวเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกับเห็นว่าการตีความดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนเนื่องจากมีการพบพฤติการเข้าข่ายการชี้นำการลงคะแนนอย่างเป็นระบบเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ย รอบที่แล้วที่เลือกสว.เนี่ยคือเขามีการเลือกไข่นะคะ คือมันกระบวนการมันอาจจะซับซ้อนนะแล้วก็เอกสารที่เข้าไปเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าก็จำชื่อไม่ได้อะอยากเลือกคนนี้จำชื่อไม่ได้ก็เลยจดโพยเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะ นอกจากนี้กลุ่มสว.3เราเนี่ยยังนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นใบสั่งเลือกสว.มอบให้ตรวจสอบด้วยนะคะโดยระบุว่ามีรายชื่อแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครที่ถูกกำหนดให้ได้รับเลือกจำนวน138คนรวมไปถึงรายชื่อบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเอกสารด้วยพร้อมข้อมูลคะแนนที่ได้รับในแต่ละกลุ่มเลือกตั้งนะคะซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็ซ้ำกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับคำอธิบายต่อสาธารณะว่าคะแนนดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งเครือข่ายการลงคะแนนหรือไม่นะคะซึ่งคุณอัครวัฒน์เรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งสรุปสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26แล้วก็ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาโดยเร็วค่ะให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการไปได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะในขณะที่ทางคุณพฤทธิ์ก็ขอบคุณทางกลุ่มสว.สำรองค่ะที่นำเอกสารหลักฐานเนี่ยมามอบให้เพิ่มเติมพร้อมระบุว่าเดี๋ยวจะเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปประกอบคำพิจารณาของคณะกรรมการศาลนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งคุณพฤทธิ์บอกตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของคดีเลยเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยกคำร้องหรือยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหารวม229คนต่อศาลฎีกาภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยจากการชี้แจงของผู้แทนกกต.ต่อคณะกรรมการพบว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบจากคณะทำงาน2ชุดที่ให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะสำหรับชุดไต่สวนที่26เนี่ยเป็นการทำงานร่วมระหว่างกกต.กับ DSI ใช้เวลาตรวจสอบนาน120วันสำนวนเอกสารเนี่ยกว่า 90,000 หน้าแล้วก็ความเห็นทางคดี 1,000 กว่าหน้ารวมถึงการสอบพยานบุคคลอีก100กว่าปากนะคะก็มีข้อสรุปให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในขณะที่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยความเห็นคือตรงข้ามกันเลยให้ยกคำร้องนะคะคุณพเดชก็ตั้งข้อสังเกตว่าคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเป็นคณะทำงานที่ถูกจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะคะไม่ได้ใช้โครงสร้างอนุกรรมการปกติที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังไม่มีคำชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาพิเศษนะคะจำนวนครั้งการประชุมหรือว่าเหตุผลในการให้ยกคำร้องนั่นเองนะคะในส่วนกรณีที่ทางคุณแสวงบุญมีนะคะเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสว.เรื่องนี้คุณพฤทธิ์บอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยกกต.ควรจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่บันทึกภาพการเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าหากมีข้อสงสัยจากสังคมการนำคลิปบางส่วนมาเผยแพร่เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถทำได้หรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสหรือว่าเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไงก็ตามคือเรายังไม่ได้ข้อสรุปในคดีนี้นะคะว่ามีการหัวสว.กันเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะต้องรอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบกันอีกทีว่ามันเกิดเหตุการณ์หรือกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสว.สำรองเนี่ยเขานำหลักฐานจากที่เขาเก็บรวบรวมมาให้ทางกรรมธิการก็คือส่งต่อมอบให้ทางคุณพฤทธิ์นะคะเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบคำพิจารณานะคะทั้งคณะอนุนะคะวินิจฉัยนะคะที่มีการมี2ชุดเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ความเห็นต่างกันชุดแรกเนี่ยก็คือให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนอีกชุดนึงก็คือชุดที่36เนี่ยเขาให้ยกคำร้องนะคะต้องติดตามกันดูต่อว่าคดีนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือเป็นยังไง
1: ยืดเยื้อมานานครับยืดเยื้อมายาวนานสำหรับในส่วนของหัวสว.คือ2ปีแล้วนะครับต้องบอกว่า2ปีเนี่ยคือ กือบครึ่งหนึ่งของการดำรงวาระของสมาชิกวุฒิสภาคณะนี
0: ้
1: นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีข้อสรุปอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกหายไปช่วงหนึ่งนะครับในช่วงการเลือกตั้งเงียบเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มกันมาจับตากันอีกครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระทุ้งนะให้ทางในส่วนของผู้ที่ดำเนินการเนี่ยได้ดูแลในเรื่องนี้ให้มีการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งพรรคประชาชนโดยทางคุณผลิตนะเป็นผู้ที่เรียกว่าแกนนำในเรื่องนี
0: ้
1: นะครับอีกหนึ่งฝั่งครับในเรื่องของโครงการ THAI Passportนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคุณไอรักชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับมากับคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการการกฎหมายนะครับและก็การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมีการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการประชุมของทั้งคณะสองคณะนี
0: ้
1: นะครับมาดำเนินการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อมูลด้วยนะครับจริงๆงบประมาณของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มากนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นโครงการที่ใหญ่ถึงขั้นว่าจะต้อง
0: เป็นเมกะโปรเจกต์
1: แต่ว่าคือ 1,600 ล้านบาทนะครับแล้วผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือประมาณ5ล้านคนแต่ว่าสิ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมนั่นก็คือในเรื่องของ TOR นะครับในเรื่องของการเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการจัดทำในครั้งนี
0: ้
1: ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางคุณชัยชนกชิดชอบหรือเปล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีหรือว่าครอบครัวของทางตระกูลชิดชอบหรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทางคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินโครงการและก็การใช้งบประมาณโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เปิดตัวโครงการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากการประชุมคณะกรรมการก็จะมีการรวบรวมข้อมูลรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้รับนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้มีการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยคือเรียกร้องให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับหากพบว่ากระบวนการดำเนินงานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักที่โปร่งใสแล้วก็หากหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะดำเนินโครงการนี้ต่อก็ควรจะทำโครงการใหม่แล้วก็งบประมาณใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคุณโรมนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ยังไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นการใช้งบประมาณหรือว่าข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงข้อร้องเรียนและก็ข้อมูลที่อาจจะไม่เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินหรือว่าการดำเนินงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบตามที่พยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับและก็ไม่ด่วนสรุปหรือว่ากล่าวหาผู้ใดนะครับคือในเรื่องของโครงการเนี่ยแม้ว่าอยากจะให้มีการยุติหรือว่าทบทวนในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของ AI ทางในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธว่าไม่สนับสนุนน
0: ะ
1: แต่ว่าในเรื่องของความโปร่งใสมากกว่าที่อยากจะให้โครงการนี้มีความโปร่งใสและก็มีความชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางในเรื่องของการพัฒนา AI หรือก็แล้วแต่ว่าให้ทำให้ถูกต้องนะครับถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกโครงการนี้หรือว่ายุติขึ้นมานะครับก็อยากทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าก็ไปตั้งโครงการขึ้นมาใหม่ให้มันชัดเจน
0: จะได้
1: แบบโปร่งใสแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมา
0: ถูกต้องอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็มีการออกมาพูดกันก็คือทำไมมันเร่งจังเลยไอ้โครงการนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะที่มีการถ้าจำกันได้เมื่อช่วงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
1: ค
0: ือเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของ THAI Passport เนี่ยแหละที่มีการ เชิญหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าร่วมทีนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพิ่งมาเปิดรับฟังความคิดเห็นหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้วนะคะก็มีการออกมาชี้แจงนะจากทาง รัฐบาลนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการประชุมกันนะคะทางท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE เนี่ยคุณพัชระอนันตสินนะคะก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยในเรื่องของข้อสงสัยนะคะว่าทำไมมีความเร่งรีบในการดำเนินโครงการนี้นะคะ
1: ค
0: ุณพัชระบอกว่าโครงการนี้มีการวาง แผนแล้วก็ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65นะคะภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันค่ะซึ่งคุณพัชระยังบอกอีกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือว่ารู้จัก AI จำนวน20ล้านคนนะคะในปี70ก่อนที่ DE เนี่ยจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี69ก็คือปีนี้สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนด้วยนะคะส่วนการใช้งบนะคะจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะคุณบัชระบอกก็ผ่านกระบวนการการกรองการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วโดยโครงการนี้เนี่ยมีการศึกษาออกแบบแล้วก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะใช้เวลาดำเนินการรวมๆเนี่ย1ปีไม่ใช่31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แต่ว่าการที่มีการรับฟังข้อคิดเห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าทำไมเพิ่งจะมารับฟังข้อคิดเห็นแล้วทำไมถึงเซ็นในสัญญาไปก่อนนะคะคือ
1: มันแก้ไม่ได้ไง
0: ใช่นะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีการทำประชามติมาก่อนแล้วนะก่อนครั้งนึงก่อนที่จะมีการเซ็นเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบว่ามีการทำประชามติ
1: ค
0: ือตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเวลาที่มีการขอความคิดเห็นจากทางประชาชนเนี่ยให้มันเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยพอข่าวออกมาแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะมันมีโครงการนี้ขึ้นมาด้วยหรออะไรเงี้ยประชาชนก็เลยอาจจะแคลงใจตรงนี้แต่ถามว่าในตัวจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับเลยว่าเราใช้ AI ในการเข้ามาช่วยทำงานช่วยเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ
1: จริงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือก็ใช้ AI แทบทุกวันเรียกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะนะคร
0: ับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือเรามีความคิดมุมมองนึงว่าใช้ AI เนี่ยจะดูไม่เก่งหรือเปล่าจะดูไม่มีความคิดหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าใครที่มองแบบนี้เนี่ยคือคุณไม่ได้หมุนตามโลกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่หน่วยงานต่างๆใช้ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นต้องเรียกว่าใช้เป็นตัวช่วยไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับอย่างโครงการ THAI Passport เนี่ยอย่างที่บอกนะครับกระทรวง DE ก็มีเป้าหมายในการแจกสิทธิ์ให้เข้าถึงประชาชนเพื่อเป็นการ Generative AI คือปกติเรา Gen AI เนี่ยมันจะมีถ้าสมมติเราใช้ระบบฟรีนะในฟังก์ชันที่เป็นฟรีเนี่ยก็จะมีการจำกัดในเรื่องของการใช้ AI คือบางทีก็ต้องรออีกประมาณ1วันถึงจะสามารถกลับมาใช้ได้แต่ว่าโครงการนี้นี่แหละจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้สำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้อย่างสมมติใครที่ทำภาพหรือว่าจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะครับความเรียกว่าอะไรความฉลาดของ AI เนี่ยจะมีในเรื่องของการมากกว่าที่จะใช้แบบฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ในส่วนของ AI บางชนิดเท่านั้นคือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็น ChatGPT Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่การจัดทำโครงการ THAI Passport เนี่ยมีการเลือกหลายๆแบรนด์นะครับมาร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนนี้แหละเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถของคนนะครับรวมถึงการเสริมศักยภาพคือถ้าสมมติว่าเรามีโปรแกรมที่ดีในการต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความภาพลักษณ์ของประเทศหรือว่าการทำงานของในส่วนของตัวของผู้ทำงานหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะได้มีความมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะสำหรับ THAI Passport แน่นอนตอนนี้เดินหน้าต่อแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
0: เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องดูเรื่องของความโปร่งใสความเป็นมาเป็นไปของโครงการว่าการนำงบก้อนนี้เนี่ยไปใช้ในโครงการนี้เนี่ยจะคุ้มค่าไหมจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไหมหรือจะได้ประโยชน์กับกลุ่มไหนเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายค้านและคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะการทำงานเนี่ยมันมีการทวงดุลกันแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสในโครงการนี้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: ถูกต้องนะครับเราติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการนี้แน่นอนเราก็หวังว่าจะได้ใช้เหมือนกันสำหรับ THAI Passport นะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ได้ใช้เนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับ ไปติดตามในเรื่องของคดีอีกหนึ่งคดีนะครับอันนี้เป็นคดีที่มีมายาวนานแล้วนะ
0: น
1: ะครับ Forex นะคดี Forex คือต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือยืดเยื้อมานานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทาง DSI นะครับก็ได้มีการติดตามในส่วนของคดีนี้ต่อเพราะว่าพอในส่วนของการแถลงของ DSI เนี่ยคือจะแถลงวันนี้ก็จริงแต่ว่าแหล่งข่าวเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับผังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันนะครับอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำหรับคดี Forex นี้นะครับจับตานะครับมีนักการเมืองแล้วก็คนในวงการบันเทิงด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานความคืบหน้าจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับมีการบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยบช.สอท.นะครับทางตำรวจนะแล้วก็มีส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ดอลลาร์ลิงนะครับตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดนะครับทั้งกรุงเทพเองนนทบุรีรวมถึงปริมณฑลต่างๆนะครับก็24จุดด้วยกันคาดว่าจะมีการที่นักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับจากการปฏิบัติการการตรวจค้นนะครับสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้มากเป็นจำนวนเงินกว่า65ล้านบาท
0: ม
1: ีรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันนะครับมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอาวุธปืนต่างๆนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็เอกสารสำคัญเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนพยานปากสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เสียหายมากนะคดี Forex นี้นะครับแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจพบในครั้งนี้นะครับซึ่งกระแสข่าวนะมีบอกว่าพฤติกรรมความเกี่ยวพันก็มีส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องของคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับหรือว่า Forex ตรงนี้เนี่ยก็มีบทบาทไม่ได้มีบทบาทเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินในวอลเล็ตแต่อย่างใดแต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยพบว่าเส้นทางทางการเงินหลายบัญชีของธนาคารเนี่ยมีในเรื่องของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้อยู่นะครับถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายลักษณะคล้ายๆว่าจะได้รับผลประโยชน์จากในส่วนของเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่านักการเมืองรายนี้อาจจะมีส่วนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่นะครับสำหรับฟอริกในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของนักแสดงด้วยนะครับนักแสดงฟอร์ฟันย้ำเลยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าคุณฟิล์มมัทภูม
0: ิน
1: ะครับต้องมีการเมื่อวานนี้คุณฟิล์มก็ออกมาแถลงชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงนักการเมืองก็คือในส่วนของสสพรร
0: ค
1: ส้มนะครับคุณ
0: ภาว
1: ุฒินะครับตรงนี้ก็มีการออกมาแถลงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนจากทางกระทรวงยุติธรรมนะครับนั่นก็คือในส่วนของ DSI นะครับว่าจะมีการแถลงออกมาอย่างไรในช่วง10โมงของวันนี
0: ้
1: นะครับก็จะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณรุทธพลนวรัตน์นะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์มาร่วมแถลงในครั้งนี้ด้วยนะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็รายงานสรุปผลต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรแต่ว่ามีการเรียกว่า
0: คือมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: หรือไม
0: ่
1: หรือไม่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปออกมาต้องรอว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะสรุปอย่างไรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสายๆน่าจะมี
0: 10โมง
1: คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ถูกต้องนะคะ
1: ครับ
0: เตือนกันหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ใครที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลงทะเบียนเรื่องของรับส่วนลดค่าไฟเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ19มิถุนายนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ให้ทันรอบบินเดือนกรกฎาคมนะคะจากที่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ลงทะเบียนรับส่วนลดนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก่อน4โมงครึ่งนะสำหรับการลงทะเบียนรอบนี้นะคะจะเป็นการรับสิทธิ์สำหรับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งใบแจ้งหนี้ที่จะนำมาใช้รับสิทธิ์ในเดือนสุดท้ายก็คือรอบบินเดือนสิงหาคมนั่นเอง คนที่จะต้องลงทะเบียนนะคะก็คือ กลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมของปี65นะที่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดไปแล้วนะคะอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มเดิมที่เคยลงไปปี65ไม่ต้องลงใหม่นะ
1: ครับ
0: ชื่อยังมีอยู่ในระบบนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าคนที่ถือบัตรรายใหม่เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงใหม
1: ่
0: กลุ่มที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ย
1: ใครที่ไม่เคยต้องไปลง
0: ถูกต้องนะคะก็สามารถลงได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะถึง 4:30 เท่านั้นนะเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะมีการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านะคะอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะคะก็จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าก็คือจ่ายเองนั่นแหละส่วนช่องทางในการลงทะเบียนนะคะก็มีทั้งเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเลือกเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะตามเว็บไซต์เสิร์ชเข้าได้เข้าไปได้เลยแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
1: ชื่อก็ต้องตรงกับหมายเลข
0: ถูกต้อง
1: มาตรวัดด้วย
0: ใช่
1: นะครับใครที่ลงไปแล้วไม่ต้องไปลงอีกนะครับอย่าลงซ้ำ
0: ใช่
1: เพราะว่ามีค่าเท่าเดิม
0: ถูกต้อง
1: ครับส่วนใครที่ยังไม่ลงไปลงซะนะครับก่อน 4:30 วันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิ
0: ม
1: อย่าลืมไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าถึงวันที่21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้คร
1: ับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปยืนยันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีการสำรวจอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะใครที่ถือบัตรอยู่ไปยืนยันตัวตนผ
0: ่
1: านทางเว็บไซต์จะได้มีการคัดกรองระบบใหม่ในปี2569นี้นะครับส่วนทางในส่วนของผู้ที่ตกหล่นกลุ่มตกหล่นที่คาดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแจ้งหน่อยนะใครที่อยู่ในชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันไปแจ้งเลยนะครับกรมการปกครองหรือว่าถ้าสมมติว่ามีในส่วนของไม่สามารถแจ้งได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดตามที่อำเภอได
0: ้
1: นะครับไปแจ้งเรื่องให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองพร้อมหลักฐานยังมีเวลาอยู่นะครับจนถึง21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเถอะเพราะว่าจะได้ประสานงานให้กับเราด้วย
0: ง่ายๆนะ
1: ครับหรือว่าใครที่อย่างมีพ่อมีลูกหลานที่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ให้ลูกหลานนำบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรไปลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราและทีมงานนะคะเดี๋ยวต้องราคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะวันนี้ดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
1: และผมณัฐพงศ์สารบุตรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 กจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
10: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทั่วก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
13: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
14: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
2: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8 บาทต่อกิโลกรัมว่า ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่รอ
5: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: ือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: มัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกันในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BGNจะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BGN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ครับ
9: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
11: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่าง ส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกันในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
0: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz

ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับ พบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณวันนี้ข่าวแรกก็เริ่มกันที่ราคาน้ำมันเนาะนะครับก็ลดลงต้องบอกว่าลดลงถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าเกิน1บาทอะนะดีเซลเนี่ยลดลงลิตรละบาท30สตางค์นะเหลือ37บาท50สตางค์ส่วนเบนซินเนี่ยถือว่าลดเยอะเลยบาท50สตางค์บาทครึ่งนะครับ E20 เนี่ยก็เหลือ33บาท85สตางค์โซฮอ91 38บาท48สตางค์โซฮอ95 38บาท85สตางค์นะครับพูดง่ายดีเซลเนี่ยก่อนเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนั้นมันก็29บาทกว่าๆนะลิตรละตอนนี้ก็37ก็แพงกว่าเดิมประมาณ8บาทนะฮะก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับดูในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็ยังบอกแหมยังลดยังไม่พอใจนะครับเพราะว่าเขาก็ดูจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะก็บอกน้ำมันดิบเนี่ยที่ WTI เนี่ยเหลือ77ถึง74 75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนท์นะอยู่ที่78ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับช่วงนี้ก็คืออเมริกาและอิหร่านเขาก็เซ็นสัญญาสงบศึกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลนะต่อเรื่องอุปสงค์อุปทานที่สำคัญเขาบอกว่าพอเซ็นสัญญากันแล้ว เรือน้ำมันเรือสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็คาดว่าก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นอุปทานของน้ำมันต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คาดว่านะครับน้ำมันของอิหร่านเนี่ยก็จะเข้าสู่ตลาดโลกนะในช่วงปลายเดือนหน้านะครับแล้วก็การผลิตน้ำมันก็จะฟื้นตัวราวเดือนตุลาคมแล้วก็สิ่งสำคัญเขาบอกว่าตอนนี้นะครับความต้องการน้ำมันก็ลดลงนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คาดการณ์ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันนี่ก็ถูกทำลายไปเยอะก็คงจะใช้เวลาฟื้นตัวพอสมควรนะแต่ว่าทางนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าก็ประมาณเดือนตุลานะครับสถานการณ์การผลิตน้ำมันก็อาจจะกลับมาใกล้เคียงเดิมได้ว่างั้นเถอะคือที่มีอยู่ก็เร่งผลิตให้มันมากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับนี่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะก็ดีครับประชาชนจะได้สบายใจหน่อยต้นทุนสินค้าก็ลดลงการเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวก็จะได้ต้นทุนลดลงด้วยนะนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องคือหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาจะเติมน้ำมันเนี่ยต้องเช็คราคาตลาดโลกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะประกาศอย่างเคสวันเนี้ยที่เขาลดเยอะเนี่ยประกาศเมื่อคืนสักประมาณ2ทุ่ม 2-3 ทุ่มอะประกาศในเพจของPTT Lubricants นะครับก็จะส่งข้อความมาก็เห็นละว่าพรุ่งนี้ตี5เบนซินลดบาท50ดีเซลลดบาท30นะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเติมก่อนนี่ก็พลาดนะจริงเต็มถังนี่ก็ลดไปหลายบาทเหมือนกันนะนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีตอนนี้เขาบอกว่าดูที่อิสราเอลอย่างเดียวนะครับว่าถ้าไม่ไปเปิดฉากถล่มเลบานอนเนี่ยทำให้อิหร่านเขาแบบโกรธเนี่ยสถานการณ์มันก็น่าจะดีละตอนนี้เหลือวัดใจอิสราเอลนะฮะเบนจามินเดทันยาฮูนะครับที่อันนั้นก็ชอบสร้างสถานการณ์นะครับให้สถานการณ์โลกมันคุกรุ่นอยู่เรื่อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะไปกันที่ข่าวถัดไปครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้อยากจะนำเสนอเพราะว่าอยากจะย้ำเตือนกับท่านผู้ชมนะครับคือก่อนหน้านี้ในโซเชียลเนี่ยมีข่าวว่าทางกองทัพเรือเนี่ยนิ่งเฉยไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติกรณีที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีการสร้างเขื่อนดักตะกอนจะพูดง่ายๆก็คือบริเวณแนวชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาบริเวณใกล้ๆจังหวัดตราดเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปเขียนโพสต์ข้อความต่างๆกองทัพเรือเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในโซเชียลว่ากองทัพเรือเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศกองทัพเรือก็ขอชี้แจงว่าเร
ื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้ข้อเท็จจริงก็คือโครงการดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มโดยเอกชนของกัมพูชาสร้างในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลของทั้งสองประเทศแหละนะครับทางไทยโดยหน่วยงานต่างๆและกองทัพเรือเนี่ยก็พยายามที่จะประท้วงและคัดค้านอย่างต่อเนื่องผ่านทุกกลไกเลยเนี่ยเพราะนี่มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยทางเอกชนของกัมพูชาเขาก็หยุดการก่อสร้างก็ไม่ได้ดำเนินการตามแผนจนแล้วเสร็จว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไทยแล้วก็กองทัพเรือนี่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะแต่จริงๆคือมันสร้างเลยพื้นที่ไทยเราไปอ่ะแต่พอมันเป็นเขื่อนดักตะกอนเนี่ยมันก็ทำให้ตะกอนคือพูดง่ายถ้าผ่านไปสัก10 20 30ปีพื้นที่แถบเขามันก็จะเพิ่มขึ้นและนักวิชาการก็บอกว่าชายฝั่งของเราแถบนั้นมันก็จะถูกซ้อเข้าไปก็ว่างั้นนะ เราก็พยายามคัดค้านจริงๆมันเราก็จะเห็นภาพเขาก็รถแบ็คโฮมาขุดขั้นระหว่างกลางให้มันทะลุไปมันก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่าจะหยุดดำเนินการไปอะว่างั้นเถอะนะกองทัพเรือเขาก็ชี้แจงนะดังนั้นการที่เอาภาพข่าวแล้วก็มาพิมพ์เนื้อหาว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่พยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอันนี้ก็รุนแรงและกองทัพเรือเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์ที่ว่านี่แหละนะคือตอนที่เกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเพจที่เราตามก็มีอะไรอ่ะมีอาร์มี่มิลิตรีฟอร์สมีไทยอาร์มิลิเตอรี่อะไรเนี่ยนะแล้วก็จะมีหลายๆเพจนะท่านผู้ชมก็ติดตามได้2คเนแล้วก็นี่แหละไทยเบอร์มาเรลเวย์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพอมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยเขาฟ้องนะพูดง่ายเขาจะดำเนินการตามกฎหมายผมก็เลยต้องมาเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาเจอข้อมูลต่างๆในโซเชียลเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปคอมเมนต์อย่าเพิ่งไปกดแชร์นะอย่างล่าสุดที่แบบเป็นข่าวโด่งดังก็คือเรื่องภาพ AI ของในหลวงและสมเด็จพระราชินีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะคือถ้าเกิดอย่างกรณีเนี้ยเกี่ยวกองทัพเรือแล้วเกิดใครไปพิมพ์คอมเมนต์โจมตีกองทัพเรือหรือไปแชร์ต่ออีกเนี่ยมันก็ท่านก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะเพราะว่านี่แหละนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำข่าวก็จะมีบอกกอมีรีไลเตอร์ต่างๆกว่าข่าวจะออกเป็นข่าวได้มันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบสิ่งสำคัญคือสมัยก่อนนะฮะเวลาจะมีเนื้อข่าวสักข่าวเนี่ยเขาจะต้องอ้างอิงแหล่งข่าวเหมือนจะมาเป็นข่าวเนี้ยก็ต้องอ้างอิงว่าคนที่ให้ข่าวคือใครถ้าสุดท้ายแล้วบอกว่าบอกเผยชื่อไม่ได้ก็จะแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยแต่ตัวผู้สื่อข่าวคนพิมพ์ข่าวเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลนะว่าแหล่งข่าวคนนี้คือใครก็เรียกว่าออฟเรคคอร์ดนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือพอมันเป็นโซเชียลเนี่ยมันไม่มีบก.มันไม่ต้องมีแหล่งข่าวบางคนพิมพ์เพื่อเอายอด engagement นะยอดเข้าถึงเพื่อจะมีรายได้อะไรเงี้ยมันก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างเท็จบ้างไม่ครบถ้วนบ้างนะฮะแล้วบางคนคือผมก็เข้าใจนะว่าคืออารมณ์แบบโคลกรุ่นน่ะเรื่องประเทศชาติคราวนี้ถ้าเกิดไปพิมพ์โจมตีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาฟ้องร้องเอาได้นะเพราะว่ามันมีหลักฐานในโซเชียลนะครับแล้วก็คือการเล่นโซเชียลเวลาเราพิมพ์อะไรเนี่ยมือถือเราโน้ตบุ๊กเรา iPad หรือว่าคอมเนี่ยที่เราลงทะเบียนที่เราเข้าระบบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบ้านเลขที่พูดภาษาชาวบ้านนะของเราอยู่ในระบบดิจิตอลซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะงั้นเวลาเราไปพิมพ์อะไรในโซเชียลเนี่ยเขาก็ตรวจกลับมาเจอได้หมดนะว่าคนพิมพ์คือใครพิมพ์เวลาเท่าไหร่เพราะงั้นเขาถึงเช็คไทม์ไลน์ได้ว่าใครพิมพ์เป็นคนแรกใครเอาภาพเนี้ยเอามาใส่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกแล้วก็แชร์กันกี่ครั้งใครแชร์บ้างพิมพ์อะไรเขาตรวจสอบได้โดยระบบอัลกอริทึมเลยเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆนะแล้วก็จะไปพิมพ์นะคอมเมนต์อย่างผมเนี่ยทำเพจทำอะไรเนี่ยมีชาวกัมพูชาเนี่ยติดตามผมเนี่ย 6,000 กว่าทุกวันนี่เขาก็จะส่งข้อความมาสรรเสริญเยินยอผมก็คือพูดง่ายๆมาด่าผมนะทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะฉะนั้นย้ำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ
จอข้อมูลในโซเชียลหลายๆอย่างอย่าเพิ่งไปเชื่อนะเช็คให้ดีก่อนนะฮะหรือบางทีเราเสพข่าวได้อ่านได้แต่อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ด่าชาวบ้านเขามันไม่ได้อย่าเพิ่งไปแชร์ด้วยนะหลายๆอย่างนะไปกันที่ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับจริงๆเมื่อวานรายการเรางดไปนะก็คือวันที่17มิถุนายนเนี่ยที่ลาดลีนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยไปเป็นประธานกิจกรรมคิกออฟการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่พักพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษหรือพระพุทธศาสนาชาวบ้านง่ายเลยบัตรผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาคือประเทศเขาก็อย่างที่ว่ามีชนกลุ่มต่างๆเขาสู้รบกันแล้วเขาก็อพยพหนีเข้ามาฝั่งไทยนะครับและก็เข้ามาทำงานเข้ามาอะไรแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อมันจบเรื่องจบราวก็เลยทำบัตรประจำตัวเขาให้เป็นบัตรสีชมพูนะเรียกว่าบัตรผู้หนีภัยสงครามจากเมียนมาเนี่ยชื่อภาษาสั้นๆนี่แหละนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองก็เลยบอกเนี่ยคือจริงๆแล้วผู้หนีภัยสงครามการสู้รบจากเมียนมาเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยท่านผู้ชมตั้งแต่ปี27ปีนี้ปีอะไรเนี่ย69โอ้โห40กว่าปีเยอะมากซึ่งแน่นอนเราก็ดูแลด้านมนุษยธรรมก็มันก็เหมือนทุกชาติแหละมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอันที่เข้ามาไอ้ที่ดีแล้วก็เข้ามาตั้งใจทำมาหากินก็เยอะนะผมก็มีคนรู้จักเมื่อก่อนสมัยก่อนทำงานอยู่บริษัทเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวเมียนมาเนี่ยก็หลายคนเนี่ยก็หลายคนนะครับบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษามาเลยนะก็มีนะเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นการทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวนะบัตรผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเนี่ยก็เพื่อที่สามารถให้ภาครัฐเนี่ยตรวจสอบได้ว่าเป็นใครพักอยู่ที่ไหนเข้ามาทำงานภายใต้เงื่อนไขอะไรที่อนุญาตให้ทำงานมันก็จะมีประโยชน์ในการควบคุมกำกับติดตามดูแลแล้วมันเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับแต่ย้ำว่าการให้บัตรไม่ได้หมายความว่าให้สัญชาติไทยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้สิทธิประโยชน์ในฐานะคนไทยอะไรไม่มีเพียงแต่ว่าเวลาเขาไปคือเขามาอยู่ในไทยอะสมมติเขาจะไปป่วยรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็จะได้มีบัตรเนี้ยควบคู่กับเอกสารอื่นนะที่จะไปขอรับบริการของรัฐของไทยได้นะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องมนุษย์สิทธิมนุษยชนนะคือเขามาทำงานเขามาอยู่อ่ะจะหนีมาจะอะไรมาแต่ว่าถ้าเขาเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลรักษาต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะรักษาจะอะไรมันก็ต้องมีข้อมูลในระบบก็เลยจัดทำให้เรียบร้อยอย่างน้อยๆจะได้เช็คเดี๋ยวนายกนายขอเป็นชาวเมียนมาตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่ทำงานอยู่ที่นี่อะไรก็ว่าไปจะเช็คได้นะครับแต่ย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยให้บัตรเหมือนกรณีคนจีนก่อนนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นยังเป็นบัตรสีชมพูนะก็คือกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีไปเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะได้ทำความเข้าใจนะบางส่วนนะเว้ยให้บัตรประชาชนก็แล้วหรือว่าจะให้สัญชาติไทยอันนี้ไม่ใช่เพราะนี้เป็นคนละกรณีกับกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะนี่ก็กรณีหนีเข้ามาเลยว่างั้นเธอนะหนีภัยสงครามนะครับจะอยู่กี่ปีก็แล้วแต่ก็ยังไม่ใช่สัญชาติไทยนะท่านผู้ชมครับเพียงแต่ว่ามันก็ง่ายในการตรวจสอบผมก็ต้องยอมรับอ่ะว่าตอนนี้อีกปี2ปีเนี่ยแรงงานกัมพูชาก็จะลดน้อยลงแล้วนะครับตามกฎหมายนะก็คือเราไม่ต่อเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ได้อีกประมาณปี70น่ะปีนี้ปีอะไร69คือปีหน้าแล้วก็ปี71แรงงานกัมพูชาก็จะน้อยละก็จะเหลือเมียนมาลาวที่เยอะๆนะครับแล้วก็คงต้องนำเข้าแรงงานอื่นๆมาทดแทนด้วยเพราะว่ามีหลายๆงานที่คนไทยก็ไม่ทำจริงๆนะครับไปต่อกันที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับนี่ตอนนี้เมื่อวานกับเมื่อวันซื่อเนี่ยท่านก็ไปที่สหพันธรัฐรัสเซียนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมอาเซียนกับรัสเซียและนายกรัฐมนตรีก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณนะประธานาธิบดีปูตินนะครับที่ให้โอกาสทางอาเซียนได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีตัวแทนจากจีนมาด้วยนะครับซึ่งก็ถือเป็น
เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแล้วก็สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนแล้วก็สร้างรากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนี่นะครับคือเวลาเขาเจรจาเรื่องการค้าเสรีเนี่ยนะฮะก็คือกรอบอย่างกรอบของไทยกับประเทศที่จะเจรจาแล้วก็จะคุยกันถึงสินค้าที่จะได้นำเข้าส่งออกแบบปลอดภาษีอ่ะนะมันก็จะทำให้สินค้าของเรามีโอกาสที่จะไปต่อสู้กับคู่แข่งในประเทศนั้นๆได้อย่างมากขึ้นเพราะว่าราคามันจะสู้ได้แต่ถ้าเราเจอภาษีแพงๆเนี่ยพอเข้าไปสินค้าราคาแพงเนี่ยมันก็จะสู้ลำบากก็เหมือนกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามที่จะใช้เรื่องภาษีนี่แหละนะครับมาเจรจากับประเทศต่างๆนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับนอกเหนือจากเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะไปประชุมเรื่องอาเซียนต่างๆแล้วแต่เผอิญจังหวะที่ท่านนายกอยู่ในรัสเซียเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะรัสเซียกับยูเครนเขาก็ยังทำสงครามกันอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่ยูเครนเนี่ยเขาใช้โดรนเข้าไปถล่มในรัสเซียนะครับใจกลางเมืองเลยว่างั้นเถอะนะฮะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินก็กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยนะที่อาศัยอยู่ในมอสโกนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในรัสเซียเท่านั้นรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับที่คนไทยไปอยู่แล้วอาจจะมีสถานการณ์ความไม่สงบมีสงครามเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศรัสเซียหรือประเทศอื่นๆแหละนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของแต่ละประเทศระมัดระวังหากมีความเสี่ยงก็แน่นอนฮะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศหลักนะครับนี่ก็ถือว่ามันก็ไม่จบนะคือถ้าเกิดตะวันออกกลางจบแล้วโฟกัสมันจะกลับไปอยู่ที่รัสเซียยูเครนอีกแหละเพราะเขาโอ้โหสู้กันกี่ปีแล้วหลายปีมากนะคือตอนที่เริ่มใหม่ๆก็ไม่มีใครเชื่อมันจะยืดเยื้อขนาดนี้นึกว่ารัสเซียจะแบบปิดเกมเร็วๆที่ไหนได้แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนผมว่าสงครามทุกวันนี้มันเป็นสงครามโดรนนะเพราะอย่างตอนนี้ยูเครนเขาก็ใช้โดรนเข้าไปถล่มในตัวเมืองมอสโกเลยแล้วก็อย่างที่เราทราบอย่างสงครามที่ตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเนี่ยเขาก็ใช้โดรนในการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยเพราะเขาถือว่าเป็นประเทศแบบnumber 1เรื่องโดรนเลยนะโดรนที่เขาพูดถึงเนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปนึกถึงไอ้โดรนแบบที่เราใช้ปะทะไทยกัมพูชานะ ที่บินไปอยู่ข้างบนแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาแนวดิ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะของเขาเป็นโดรนวิถีโค้งก็คือโดรนแบบจรวดเล็กๆเลยอ่ะนี่คือเขาปล่อยไปแบบบินระยะทำการเนี่ยของโดรนพรีชีพนะฮะเขาเรียกโดรนพรีชีพเนี่ยของอิหร่านเนี่ย 2,000 ถึง 2,500กิโลเมตรนะเพราะงั้นคือระยะทำการไกลอ่ะนะครับระยะทำการไกลไม่ใช่ 2,000 เมตรนะ 2,000 กิโลเกิดพูดง่ายถ้ายิงข้ามประเทศเลยก็2เท่าของประเทศไทยอ่ะยิงกันขนาดนั้นและเป้าหมายคือเขาล็อกพิกัด GPS เลยแม่นยำโปเช่นะครับแต่ของเรานี่เวลาเราของเรามันสงครามใกล้ๆนะเราก็ใช้โดรนธรรมดาบินแล้วก็ทิ้งระเบิดแนวดิ่งแต่โดรนพรีชีพที่ว่าเนี่ยเขาปล่อยจากท้ายรถบรรทุกนะแล้วก็บินขึ้นไปแล้วก็บินเป็นพันกิโลอย่างเงี้ยแล้วก็ยูเครนก็ใช้เหมือนกันตอนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นผมว่าต่อไปเนี่ยสงครามยุคต่อไปเนี่ยแต่ละประเทศก็จะเน้นผลิตโดรนที่ว่าเนี่ยเพราะมันล็อกเป้าหมายได้เป็นพันกิโลไม่ต้องส่งทหารเข้าไปเสี่ยงยิงกันเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่จะยิงสกัดโดรนเนี่ยยังทำได้ยากเพราะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนเครื่องบินมันเล็กแค่ประมาณเมตร2เมตรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนะตอนนี้รัสเซียก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เป็นห่วงนะฮะคนไทยที่อยู่ในรัสเซียนะครับก็ขอให้ปลอดภัยอ่ะไปกันที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้ก็ดูเหมือนว่ายังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้น อยากจะมาอธิบายกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเรียกว่าบอร์ดอุทยานเนาะมีมติจะใช้คำว่าปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้นะครับ
ท้าความนิดนึงนะอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ก็

นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเนี่ยเขาก็มีมติในการที่จะปรับแนวอุทยานเข้ามาก็คือจะเพิกถอนพื้นที่ที่เป็นอุทยานบริเวณขอบที่ว่านี่แหละนะครับที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยนะประมาณ 155,000 ไร่ก่อน 155,000 ไร่ซึ่งคุณสุชาติก็พิมพ์ข้อความแล้วก็โพสต์แหละนะครับว่า เรื่องนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่มันหมักหมมที่มันยืดเยื้อมาหลายสิบปีมากเลยนะฮะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถ้าไม่ทำวันนี้มันก็ต้องมีการฟ้องร้องระหว่างรัฐกับประชาชนกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะ 155,000 ไร่เนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มยังไงนะฮะกลุ่มแรกประมาณ 53,000 ไร่เป็นพื้นที่ทับซ้อนสปกคือพูดง่ายเป็นพื้นที่ที่เขาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานทับลานและมันก็เป็นที่สปกด้วยและ 53,000 ไร่เนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานคือเขาประกาศเป็นอุทยานในปี24แต่ก็สปกตรงนี้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ 50,000 กว่าไร่เนี่ยตั้งแต่ปี21คือเขาอยู่ก่อนที่จะเป็นอุทยาน3ปีพูดง่ายเพราะฉะนั้นคือที่ผ่านมามันก็จะเป็นปัญหาเนี่ยเวลาแบบทางการอุทยานเขาไปฟ้องร้องชาวบ้านชาวบ้านก็จะบอกอยู่มาก่อนที่จะเป็นป่าอีกนะอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็อาศัยตรงนี้แหละนะครับภาพถ่ายดาวเทียมด้วยแล้วก็เอกสารข้อกฎหมายคือก็ต้องยอมรับว่าคือเขาอยู่มาก่อนจริงๆ 53,000 ไร่เพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนนึงละส่วนใหญ่อะนะอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มที่2ประมาณ 8,300 ไร่เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านไทยสามัคคีคือถ้าท่านผู้ชมไปแถบวังน้ำเขียวแถวอะไรนั่นน่ะแถบทับลานก็คงจะเคยได้ยินแถบนี้อยู่แล้วนะชื่อนี้อยู่แล้วนะแบบติ่งๆของทับลานเนี่ยว่างั้นเถอะนะตรงนี้ก็มีมติครม.ให้ไว้ตั้งแต่ปี20ย้ำนะอุทยานปี24เริ่มนะนี่ปี20ก็คือเป็นกลุ่มคนจะบอกว่าที่มีความคิดเห็นแตกต่างเมื่อก่อนนะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนใจแล้วมาอยู่มาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยว่างั้นเถอะก็เป็นหมู่บ้านนี้นะครับ 8,300 ไร่กลุ่มที่3นี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเหมือนกันก็คือกลุ่มหมู่บ้านความมั่นคงเหมือนกัน84,000 ไร่นะครับก็เป็นตามมติครม.เหมือนกันที่ว่ามาร่วมกันดีกว่าอย่ามาทะเลาะกันเลยก็อีกกลุ่มนึงและกลุ่มสุดท้ายนี่เป็นที่ราชพัสดุอีก 6,500 ไร่อันนี้เป็นของทหารซึ่งเขาใช้เป็นพื้นที่ซ้อมรบแล้วเขามีการกั้นพื้นที่กำแพงลวดหนามอยู่แล้วอยู่ก่อนแล้วเลยนะคือเขาแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนไม่เกี่ยวกับที่ดินทำกินชาวบ้านพูดง่ายพื้นที่ที่มีการปรับแนวแล้วก็เพิกถอนความเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ย 155,000 ไร่เนี่ยนะครับก็จะมี4กลุ่มนี่แหละนะครับกลุ่มพื้นที่ทับซ้อนสปกทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มที่จะคืนเป็นพื้นที่ทหารพูดง่ายๆนะครับพื้นที่ 155,000 ไร่เนี่ยนะครับจากพื้นที่ของรัฐก็คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานก็จะส่งมอบต่อเป็นพื้นที่ของรัฐเหมือนเดิมแต่เป็นสปกและทหารเราไม่พูดถึงทหารนะก็พูดถึงสปกนี่แหละนะครับทั้งหมดเลยซะส่วนใหญ่นะแสนกว่าไร่อ่ะก็จะกลายเป็นพื้นที่สปกเพราะฉะนั้นสปกก็จัดสรรให้ชาวบ้านที่อยู่เดิมนะท่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่าจัดสรรให้รายใหม่เลยนะจะให้รายเดิมที่อยู่กันนี่แหละประมาณ 20,000 กว่าครอบครัวนี่แหละนะครับได้ทำมาหากินอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าให้กรรมสิทธิ์เป็นรายบุคคลเป็นนิติบุคคลเป็นอะไรไม่ใช่นะกลายเป็นที่สปกและให้เฉพาะคนที่อยู่เดิมคือเขามีรายชื่ออยู่แล้วที่อยู่ณปัจจุบันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาพิมพ์ข้อความเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าทำเงี้ยเดี๋ยวก็หมดป่าหมดเดี๋ยวก็ไปขายนายทุนแป๊บเดียวคอยดูสิ 4-5 ปีเดี๋ยวเป็นโรงแรมกันหมดไม่ใช่นะท่านผู้ชมสถานะของที่ดิน 155,000 ไร่ยังเป็นที่ของรัฐนะครับในส่วนสปกเนี่ยนะก็จะให้สิทธิ์เฉพาะราษฎรที่อาศัย

ไหนทำกินรายเดิมไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้เพราะมันไม่ได้ว่าให้รายตัวบุคคลให้เป็นที่สอบอุทยานให้สปกและสปกก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยมาเช่าทำกินแต่เป็นชาวบ้านที่อยู่เดิมออกโฉนดไม่ได้เพราะเป็นที่สปกนะครับเพราะฉะนั้นจะไปขายต่อจะไปยกให้นายทุนจะไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทไม่ได้เพราะมันเป็นที่สปกเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นคดีความเดี๋ยวก็โดยพ้องยิ่งไอ้ที่ตรงเนี้ยคือผมเข้าใจชาวบ้านนะเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นนะแต่ว่าเมื่อมันมีเคสอย่างนี้แล้วคนจับจ้องเนี่ยแน่นอนกระทรวงทรัพย์ก็ต้องยิ่งเข้มข้นนะสมมติว่ามีการบุกรุกจะทำเป็นรีสอร์ทเลยต่อไปอย่ารอให้เขาสร้างเสร็จแค่เขาตอกเสาเข็มเนี่ยคุณก็ต้องไปจับเลยที่ผ่านมาส่วนใหญ่โอ้รอให้แบบเสร็จแล้วเปิดเป็นร้านกาแฟกันแล้วเปิดเป็นโรงแรมกันแล้วหลายสิบปีแล้วเพิ่งไปรื้อเนี่ยไม่ได้นะแค่เขาเริ่มไปถางป่านี่คุณก็ต้องจัดการแล้วนะฮะนี่ก็เหมือนกันก็คุณบอกเป็นที่สปก.นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่เห็นนะก็ต้องยอมรับว่าตรงนั้นแบบมันก็ธรรมชาติดีจริงๆแล้วก็มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงทับลานผมเคยไปนอนกลางเต็นท์นะอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับคือตัวอุทยานเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามยังเยื้องกับเวโรนาจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดคุณจะไปนอนกลางเต็นท์เนี่ยมันจะต้องไปนอนบนแถววังน้ำเขียวอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยจะไปอยู่แถววังน้ำเขียวข้างบนเลยบรรยากาศดีธรรมชาติสงบไม่ค่อยมีใครไปอ่ะเพราะมันเข้าไปลึกหน่อยนะครับแล้วก็แถวนั้นธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็มีเสือด้วยช่วงนี้มีเสือเขาก็สร้างอุโมงค์เชื่อมไหมฮะนั่นก็คือให้เสือเดินไปมาระหว่างทับลานเขาใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือการชี้แจงนะฮะของกระทรวงทรัพย์ของคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะฉะนั้นที่อยากจะย้ำนะท่านผู้ชมครับก็คือปรับแนวเขตของอุทยานนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ของรัฐเหมือนเดิมจากอุทยานเป็นสปก.ให้สิทธิ์ในการทำมาหากินแต่ไม่มีโฉนดเพราะฉะนั้นจะไปขายจะไปเป็นโรงแรมจะไปเป็นของนายทุนไม่ได้แน่นอนถ้ามันเดินหน้าต่อไปอย่างนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือมีคนไปร้องศาลร้องอะไรเนี่ยให้ระงับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ถ้าเดินหน้าไปทั้งภาครัฐทั้งเอกชนประชาชนก็ต้องตรวจสอบกันนะครับแต่นี่คือแนวคิดเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติก็บอกถ้าเกิดไม่เริ่มทำนะครับไม่เริ่มทำเนี่ยมันก็จะมีการฟ้องร้องกันไม่สิ้นสุดแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยจุดที่มีการปรับแนวก็คือชาวบ้านเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่มาบางส่วนนี้อยู่มาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานอีกแล้วก็มีมติครม.มีอะไรต่างๆรองรับส่วนจุดที่ยังไม่ให้อีกประมาณ 109,000 ไร่คือพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันเนี่ยท่านผู้ชมที่มีปัญหาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าไร่ 240,000 กว่าไร่นะแต่ว่าตอนนี้สรุปแล้วว่าจะปรับแนวเขตอุทยานประมาณ 150,000 ส่วนอีกประมาณ 109,000 ไร่ยังชะลอไว้ก่อนอันนี้ก็ถือว่ามีชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ประมาณ 5,000 กว่าครอบครัวนะครับ 5,200 รายนะครับก็ต้องมาพิสูจน์สิทธิ์กันหลายคนเลยก่อนเพราะตอนนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วก็ฟ้องร้องกันหลายคดีมากเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันเป็นที่นอกสปก.ไงท่านผู้ชมเข้าใจคือที่พูดทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยปรับแนวเขตก็จริงแต่ยังเป็นที่รัฐไม่เป็นที่อุทยานนะแต่เป็นที่สปก.กับเป็นที่ทหารแต่ไอ้กลุ่มอีก 109,000 ไร่อันเนี้ยเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามันอยู่นอกสปก.ถ้าปรับมันก็จะกลายเป็นที่ชาวบ้านเลยจริงๆแหละมีโฉนดได้ไอ้ตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นประมาณ 5,000 กว่าราย 5,200 รายก็ต้องมาพิสูจน์รายตัวบุคคลละเพราะจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วแล้วเกิดไปเป็นของนายทุนหรืออะไรมากๆเนี่ยชาวบ้านก็จะโวยกันอีกนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ชะลอไว้ก่อนต้องมาพิสูจน์กันก่อนนะครับนี่คือความคืบหน้านะนี่คือบอกอธิบายน่าจะเข้าใจแล้วก็รายละเอียดแบบชัดๆนะครับตามข้อมูลเลยนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่บอกแหละครับมันมีปัญหามาโอ้โห 30-40 ปีเพราะฉะนั้นก็
การบริหารจัดการให้ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับแบบไม่มีปัญหากันไม่มีคดีฟ้องร้องกันแบบณปัจจุบันทางคณะกรรมการอุทยานเขาก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับยังอยู่กันที่คุณสุชาติชมกลิ่นข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บกู้อ่วนขนาดใหญ่ซึ่งมันไปติดคลุมแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะกระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะนี่เขาก็มันส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการนะครับให้มีการเร่งดำเนินการเก็บกู้อวนขนาดใหญ่ที่ไปติดแนวปะการังนี่แหละใหญ่ขนาดไหนยาว800เมตรมันเป็นอวนที่มีตาถี่ประมาณ10เซนและยาว800พอมันไปอยู่ในทะเลเนี่ยน้ำหนักมันท่านผู้ชม 1,200 กิโล 1.2 ตันนะพูดง่ายๆโอ้โหหนักมากนะท่านผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็มันก็ส่งผลแหละนะครับคือเขาบอกว่าเขาไปสำรวจ 8-9 มิถุนายนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบอวนขนาดใหญ่นะลอยพาดผ่าน2เกาะนะก็คือหมู่เกาะกระนี่แหละนะครับโดยอวนดังกล่าวเนี่ยไปติดคลุมแนวปะการังหลายจุดโอ้โหมันก็ส่งผลให้ปะการังได้รับความเสียหายนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเลยนะไปตัดอวนเนี่ยเพื่อแล้วมันมีสัตว์น้ำไปติดอยู่ด้วยไงมันก็ตายอ่ะว่าไงพยายามตัดอวนเพื่อช่วยสัตว์น้ำแล้วพยายามเก็บกู้นะครับทางท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เลยบอกว่าเนี่ยกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้อวนที่เหลือทั้งหมดออกจากแนวปะการังโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ส่งผลกระทบนะครับเพิ่มเติมต่อปะการังต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศตอนนี้ก็จัดนักดำน้ำจิตอาสาโอ้มันอยู่กลางทะเลด้วยเนาะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนล่ะที่ต้องเร่งเก็บอวนยักษ์800เมตรพ้นแนวปะการังนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือถ้าใครชอบไปเที่ยวภาคใต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเวลาไปดำน้ำดูแนวปะการังก็จะเห็นนะว่ามันสวยงามจริงๆถ้าจากประสบการณ์ผมนะภาคใต้ตอนเนี้ยที่เวลาไปดำแล้วก็ยังเห็นแนวปะการังเป็นสีนะที่หนึ่งก็คือที่เกาะพีพีอ่าวมายาที่กระบี่อีกจุดเนี่ยเป็นเกาะหลีเป๊ะที่สตูลเนี่ยดำไปแล้วก็ปะการังยังเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยส่วนที่อื่นส่วนใหญ่มันเคยเจอกรณีฟอกขาวพอดำลงไปเนี่ยมันจะขาวๆนะครับไม่ค่อยมีสีสันเกาะช้างที่ตราดนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็เป็นขาวๆนะแต่แบบภาคใต้นี่ยังมีหลายจุดที่ยังเป็นสีสันอยู่นะยังเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลนะนี่ก็เจออวนไม่รู้ไปทำอะไรนะอวน800เมตรมันใหญ่มากเลยนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลครับก็ขอเชิญชวนนะประชาชนร่วมชมนิทรรศการนะครับ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรนะครับพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็จะจัด19-21มิถุนายนนี้แหละนะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับภายในนี้ก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรนำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการนะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีด้วยนะครับเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ติยาธิราชนะของไทยด้วยนะครับแล้วก็ภายในกิจกรรมนี้ก็จะมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงโปรเจคเตอร์แมปปิ้งภายในพระเจดีย์ด้วยมีการเสวนามีการจำหน่ายสินค้าชุมชนอาหารและขนมไทยนะใครที่สะดวกนะครับอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เส
19เริ่มจากวันนี้นะ19 20 21นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปที่วัดลาดบพิตรนะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาเลยนะถึง3ทุ่มเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าช่วงค่ำเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงสะท้อนกับเจดีย์สวยงามนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะในช่วงนี้นะครับใครสนใจก็ไปได้นะฮะ19ถึง21มิถุนายนวัดราชบพิตรครับปิดท้ายครับข่าวต่อไปครับกระทรวงคมนาคมนะโดยกรมเจ้าท่านะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเขาก็จะมีการจัดเรือตรวจการนะฮะให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับรับที่ท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังและไปส่งที่ท่าเรือท่าช้างนะครับก็จะบริการตั้งแต่20ถึง26มิถุนายนนี้นะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพของพระองค์พานะฮะก็สามารถใช้บริการเรือตรวจการของกรมเจ้าท่าได้นะครับจัดให้บริการก็ย้ำนะก็พูดง่ายไปขึ้นที่ท่าเรือวัดอรุณแล้วก็วัดระฆังสองท่าแล้วก็จะไปส่งที่ท่าเรือท่าช้างนะครับให้บริการตั้งแต่เช้าเลยนะ 8:30 นจนเสร็จสิ้นภารกิจใช้คำนั้นนะครับอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
2: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรอยู่แล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบก็ปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆนะคะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่ 16-19 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35 ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งก็มีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผักการกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไอ้กฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอ อกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนพำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความค้างค้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
13: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์ เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
15: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
16: Beyond Limit จึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
15: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทดารุมนอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
17: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนีแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนีแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
18: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
19: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การงบประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
18: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกัน

0: ตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
1: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิประเทศไทยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22 อยู่เส้นทางมาที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์กูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้ 2-0 เกม 21-15 21-17ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0 โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมมานุสรจังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี 8-0 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้ 7-2 โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0 และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้ 3-1 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจัก

0: กระยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
1: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
0: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรสิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมกับดนมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมโดยนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีธานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยศคงประสิทธิ์วิรยศแจงขนบสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้น่าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการPTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยจะได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
7: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด ด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
8: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงาน การได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
8: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับใครที่รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี FM 105 MHz ด้วยนะคะส่วน AM ค่ะแวะไปรับฟังได้ที่ AM 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราหรือใครที่อยากจะฝากคำถา มเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่รออาจารย์อาสารานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราก็จะเปิดสายเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้หรือใครที่ชมทางออนไลน์ฝากคำถามได้เลยทางออนไลน์นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากคำถามมาได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่ข่าวสารวันนี้กันหน่อยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะพาท่านผู้ฟังไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้เป็นที่ไหนนะคะพี่กบน่าจะพอเดาออกนะ
1: มาเห็นภาพแล้วทุกคนเดาออกเลยทุ่งดอกกระเจียว
0: ใช่ค่ะพาไปจังหวัดชัยภูมินะคะเปิดแล้วค่ะเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมินะคะชวนไปสัมผัสความงดงามของดอกกระเจียวที่เริ่มออกดอกที่อุทยานแห่งชาติไทรทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวรอคอยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับทุ่งดอกกระเจียวที่ผลิบานชูช่อสีชมพูอมม่วงอย่างงดงามค่ะท่ามกลางสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวค่ะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะคะจังหวัดชัยภูมิยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะคะการแสดงดนตรีโฟกซองแล้วก็กิจกรรมพาสปอร์ตท่องเที่ยวค่ะเพียงเช็คอินตามจุดต่างๆก็จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านแล้วนะคะอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ดอกกระเจียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยจังหวัดชัยภูมิยังได้จัดรถโอท็อปนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดเทศกาลดอกกระเจียวบานค่ะซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเป็นต้นฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนะคะดอกกระเจียวเริ่มเบ่งบานนอกเหนือจากทุ่งดอกไม้แล้วจังหวัดชัยภูมิยังมีอุทยานและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สวยงามอีกมากมายค่ะรวมไปถึงการค้นพบนาคาไททันไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่และความงดงามของจังหวัดชัยภูมิด้วยตัวเองค่ะก็ไปกันได้นะคะไปชมความสวยงามของดอกกระเจียวบาน
1: ค่ะก็เดินทางไม่ไกลถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะภาคกลางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝน
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีการเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ของไทยนะคะแล้วก็รัสเซียค่ะฉบับที่6นะคะพ.ศ.2569ถึง2573ค่ะเพื่อที่จะเป็นกรอบความร่วมมือระยะ5ปีในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการและก็ระดับกรมในประเด็นสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทวิภาคีหรือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะการประสานงานในสหประชาชาติแล้วก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์การต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะและประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยโดยไทยแล้วก็รัสเซียเนี่ยเตรียมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่9นะคะที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการลงนามแผนดังกล่าวนี้นะคะในโอกาสเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นแผนนี้เนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะครม.เองยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะที่ผู้นำอาเซียนนั้นจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานรัสเซียในที่ร่วมประชุมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ซึ่ง4ฉบับนี้นะคะก็จะมีร่างปฏิญญาคาซาน2026นะคะยืนยันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ค่ะส่วนที่2ฉบับที่2เป็นร่างแถลงการความร่วมมือด้านพลังงานค่ะก็จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นการร่างแถลงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ดนตรีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยค่ะฉบับสุดท้ายนะคะเป็นฉบับที่4ร่างแผนดำเนินการอาเซียนรัสเซียค่ะในปี2026ถึง2030นะคะก็กำหนดความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมอันนี้จะครอบคลุมไปถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็มีการค้าการพลังงานอาหารเกษตรสาธารณสุขมีการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยค่ะซึ่งทั้ง4ฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีด้านกฎหมายนะคะระหว่างประเทศแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะคะที่สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมบทบาทสำคัญของไทยในเวทีระหว่างประเทศในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องคำเตือนกันบ้าง
1: ค่ะ
0: คำเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะเตือนเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษาค่
1: ะ
0: โรคอาหารเป็นพิษนะคะก็เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียที่พบได้บ่อยเลยนะคะโดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแล้วก็สามารถหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะก็มักจะเกิดจากวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ปลอดภัยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำ6มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษานะคะ1เลยก็คือการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารที่ได้มาตรฐานค่ะโรงอาหารและจุดปรุงอาหารจะต้องสะอาดนะคะแยกอาหารดิบและสุกอย่างเป็นสัดส่วนอาหารต้องปรุงสุกใหม่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ไม่วางทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งผู้ปรุงแล้วก็ผู้เสิร์ฟจะต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะ2เลยก็คือเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธีนะคะนมพาสเตอร์ไรส์ต้องขนส่งแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เกิน8องศาเซลเซียสค่ะส่วนนม UHT นะคะควรเก็บในที่แห้งโปร่งแล้วก็พ้นแสงแดดค่ะ3เลยก็คือควบคุมอาหารบริจาคอย่างรอบคอบบางโรงเรียนค่ะสถานศึกษานะคะเขาก็จะมีการบริจาคอาหารกลางวันน
1: ี
0: ้นะคะจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาวันหมดอายุแล้วก็สภาพบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงอาหารที่เสียง่ายหรือว่าปรุงทิ้งไว้นาน านค่ะ 4. ก็คือดูแลความปลอดภัยด้านอาหารในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ค่ะเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงบูดเสียง่ายหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็จะต้องระบุเวลาบริโภคอาหารให้ชัดเจนด้วยนะคะ 5. ก็คือป้องกันอันตรายจากพืชพิษในสถานศึกษานะคะจัดทำรั้วกั้นติดป้ายเตือนแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพืชพิษแล้วก็วิธีป้องกันตนเองพืชพิษช่วงนี้ก็อะไร
1: เห็ดพิษ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือเตรียมระบบรับมือเมื่อเกิดการระบาดค่ะคัดแยกผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียออกจากกลุ่มให้ดื่มสารละลายเกลือแร่นะคะและหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขพร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะก็หากว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะณราชบพิตรสถิตธรรมสถานสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับกิจกรรมประจำวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง29มิถุนายนเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าค่ะ7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปยกเว้นวันที่26มิถุนายนวันเดียวนะคะเวลา8นาฬิกาถวายพัตตาหารเช้าและเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารหรือว่าสมทบบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารเช้าจำนวน 10,000 บาทพัตตาหารเพลจำนวน 20,000 บาทและน้ำปานะจำนวน 3,000 บาทค่ะหรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะเลขที่บัญชี006 136120-8 ค่ะ006-136120-8ค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ065-141-5935ค่ะหรือ091-010-2639นะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันเข้ามาดูได้นะคะในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นเป็นภาพแบนเนอร์ไว้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้13นาฬิกา16นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมอยู่ในสายนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะจะบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกมาทั้งสัปดาห์เลยที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จะมีตกช่วงเลิกงานในบางวันถ้าความร้อน
1: ราชการ
0: ส่วนใหญ่จะจำเย็นนะ
1: คะอาจารย์เดี๋ยวใกล้ถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23แล้วให้อาจารย
2: ์
1: พูดถึงเรื่องงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ
2: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะคะต้นเดือนหน้านะคะที่เมืองทองธานีค่ะ Impact Hall 11 12นะคะซึ่งในงานทุกๆปีเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของบูธโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศรนะคะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะก็ถ้าเป็นแฟนคลับกันมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกๆปีนะคะอภัยภูเบศรจะแจกหนังสือ เล่มใหม่นะคะในซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะคะซึ่งปีนี้จะเป็นเล่มที่16แล้วนะคะโดยในธีมหนังสือบันทึกของแผ่นดินปีที่จะแจกรุ่นใหม่เล่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติ ก็น่าจะเป็นสมุนไพรโดยรวมๆที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเล่มสีๆทั้งเล่มนะคะก็จะแบ่งเป็นรอบเช้ากับบ่ายรอบละ100เล่มทุกวันนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นไม้ฟรีวันละ300ต้นนะก็แบ่งเป็น2รอบรอบละ150ต้นนะคะก็จะมีต้นหอมแซ่หอมแซ่นี่ใช้บรรเทาอาการหวัดนะคะแล้วก็มีวันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะวันที่4แจกพลูนะคะวันที่5แจกกะเพราป่านะคะ
1: ซึ่งค
2: ่
1: ะ
2: ใช่วันแรกแจกหอมแซ่
0: ค
2: ือต้นไม้ส่วนใหญ่บางทีชื่อจะแปลกๆเพราะว่าเหมือนเขาไปเอามาจากในปงในป่าเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าไปตัดไม้ทำลายป่านะคะเหมือนเอามาเพาะพันธุ์ที่ไร่เขาใหญ่อีกทีนึงให้แจกประชาชนอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวงานอยู่แล้วนะคะก็มารับของฟรีเนาะในงานแล้วก็จริงๆบูธอื่นเนี่ยเขาก็มีแจกนู่นแจกนี่นะคะทั้งที่ทราบนะคะแล้วก็
1: อาจารย์แจกวันละวันละ100ต้นเหรอคะ
2: วันละรอวันละ300ต้นค่ะ
1: 300ต้นแต่ว่าแบ่งเป็นช่วง
2: เช้ากับบ่ายใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันตั้งแต่งานเปิดแหละ10โมงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะสาธิตให้ความรู้เวทีสุขภาพอะไรต่างๆตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเรามีอีกงานนึงนะคะที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพก
0: ่
2: อนหน้าที่จะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็คืองานของThailand Healthcare นะคะจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะวันที่25ถึง28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ สามย่านมิตรทาวน์ชั้น5 25ถึง28มิถุนายนซึ่งงานนี้ก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเหมือนกันวันละ100เล่มนะคะแต่น่าจะเป็นเล่มเก่าเนาะเล่มใหม่จะไปแจกที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแต่ว่าเล่มเก่าก็ดีนะไม่ได้เอาเล่มใหม่ไปแจก
1: แกงส้มน่าสนใจด้วย
2: ใช่ค่ะน่าจะมีแกงส้มแล้วก็สมุนไพรดูแลท้องไส้เท่าที่ทราบนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรด้วยนะคะรู้สึกว่าจะแจกวันละ100ต้น25มิถุนาแจกหูเสือด่าง26มิถุนาแจกต้นแป๊ะตำปึง27มิถุนาแจกต้นพญายอ28มิถุนาแจกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ในงานก็มีเครื่องดื่มสุขภาพมาให้ชิมกันนะคะแล้วก็ทั้ง2งานก็มีเขาเรียกว่าลดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะภายในงานนะคะทีนี้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่นะคะก็จะมียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะใช้ย่าหวานแทนความหวานแต่สูตรเดิมก็ยังมีอยู่เนาะเผื่อใครแบบว่าชิมพวกตัวย่าหวานแล้วรู้สึกปลาแรมปลาแรมอ่ะก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบออริจินอลมากกว่าก็ยังขายอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวสมุนไพรดูแลกระดูกจากต้นเพชรสังฆาตเป็นผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่เพราะว่าเพชรสังฆาตสูตรเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่เพชรสังฆาต 100% ทั้งเม็ดนะคะในเม็ดแคปซูลเนี่ยจะมีเพชรสังฆาตประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกสมุนไพรรักษาลิ้นสีดวงพวกหยุดเลือดพวกลดอักเสบพวกกดน้ำเต้าอัคคีทวารอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หลายๆคนก็เรียกร้องมาหลายนานแล้วว่าอยากให้ทำเพชรสังฆาตล้วนเพราะว่าเพชรสังฆาตล้วนเนี่ยเดิมทีเอาไปภูเบศใช้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะใช้ชื่อว่าเพชรร้อยข
0: ้
2: อในการดูแลเรื่องของกระดูกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงงานวิจัยนะคะของตัวเพชรสังฆาตที่ใช้ในเรื่องของกระดูกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปภูเบศน่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรแรกๆนะคะที่ให้ความรู้คนไทยนะคะเกี่ยวกับว่าเพชรสังฆาตเนี่ยนอกจากจะใช้เรื่องของฤทธิ์ดวงทวารหนักได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยเอาไปภูเบศเริ่มให้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี2555ก็10กว่าปีแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางดร.ต้อมเนี่ยท่านไปได้ความรู้มาจาก มอยาพื้นบ้านแล้วก็ประกอบกับเราเห็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่เขาทำเป็นเหมือนเชิงวิตามินขายในเรื่องของการบำรุงกระดูกจากตัวเพชรสังฆาตอะค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นที่น่าแบบอัศจรรย์ใจอะคือตัวเองอาจจะใช้คำพูดเวอร์ไปหน่อยคือเวลาเราแบบเสิร์ชข้อมูลดูแล้วเราจะรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่แบบบอกอะไรเราอะนะคะเพราะว่าชื่อของเพชรสังฆาตเนี่ยจริงๆแล้วในบางพื้นที่ของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นร้อยข้อร้อยข้อต่อกระดูกนะคะเพราะว่าต้นมันจะเป็นเหมือนข้อร้อยต่อกันนะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นต้นเพชรสังฆาตนะคะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยภาษาฮินดีอ่ะเขาเรียกว่าแฮจอดแฮจอดเนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าเชื่อมกระดูกนะคะแล้วก็ที่ภาษาที่เป็นเชิงภาษาสันสกฤตอ่ะเขาใช้เรียกชื่อต้นไม้ต้นเนี้ยว่าอัฐิสัมหาระกะอัฐิที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
0: คือ
2: ชื่อสันสกฤตเนี่ยมันจะแปลว่าซ่อมกระดูกต้นนี้นะต้นเพชรสังฆาตเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาได้รับฉายาว่าบนเซสเตอร์คือแบบเซสกระดูกอะค่ะบนเซสเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันสอดคล้องกันไปหมดเลยเนาะว่ามันน่าจะมีสรรพคุณที่ดีในเรื่องของการดูแลกระดูกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2562ค่ะอาไฟฟูเบตก็ทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหิดลนะคะในผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหากระดูกบางจำนวน134คนแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ได้ยาอะไรเลยคือเขาใช้เป็นพวกแป้งข้าวโพดคือเขาเรียกว่ายาหลอกนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นเพชรสังฆาตล้วน 100% ใน1เม็ดอาจโดยให้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะแล้วก็ติดตามคนไข้ไป6เดือนนะคะการที่เราทำในคนไข้กระดูกบางเนี่ยเพราะว่าโดยมาตรฐานการรักษาในทางการแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยหมอจะยังไม่เริ่มยานะคะคือเขาจะรอต่อเมื่อกระดูกพุ่นไปแล้วนะคะถึงจะพิจารณาให้ยารักษาที่เป็นยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มกระดูกบางเนี่ยเราลองเอามาทำได้แบบที่ไม่ต้องให้คนไข้ได้ยาโดยที่ไม่ผิดจริยธรรมในการวิจัยนะคะแล้วเราก็จะดูความแตกต่างด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปิดโพยออกมาว่าคนที่ได้กับไม่ได้เพชรสังฆาตเนี่ยผลมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะคะก็พบว่าในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยนะคะที่เราคัดคนไข้เข้ามาเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือมีความปลอดภัยสูงไม่มีผลกับตับและไตจากการตรวจติดตามตลอด6เดือนที่ให้คนไข้กินเช้า2เย็น2แต่ว่าคนไข้ที่เราคัดเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่ตับไตปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้ในสังฆาตเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องว่ามันเป็นพืชที่มีออกซาลิกนะคะซึ่งจริงๆออกซาลิกเนี่ยมันมีอยู่ในพืชทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนที่ไตปกติเนี่ยก็กินได้ร่างกายเราสามารถขับออกได้นะคะไม่มีผลกับตับและไตแต่คนที่ไตเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีอาจจะต้องระวังการกินขนาดสูงหรือว่าการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องนิ่วในไตอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนไปเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกคนกินแล้วจะไตวายหรือเป็นนิ่วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถ้าจะกินในคนที่ไตไม่ดีอาจจะต้องลดขนาดยาลงมานะคะเช่นอาจจะวันละ1ถึง2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในคนที่ไตไม่ดีแต่ว่าในคนที่ไตดีปกติเนี่ยเช้า2เย็น2 6เดือนเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรกับไตนะคะทีนี้เราก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตที่เราให้คนไข้กินเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาตเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการสลายกระดูกนะคะที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาตนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอ่ะคือไม่ได้ยาอะไรเลยอ่ะมันจะมีก๊าซการสลายกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันเหมือนกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันตัวหนึ่งที่หมอเขาจะเลิกใช้เป็นตัวแรกๆในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะที่กินอาทิตย์ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มพวกบิสฟอสเฟเนสนะคะ แต่ว่าความแตกต่างคือเราพบว่าเพศสังฆาตมันอ่อนกว่าอ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันค่ะแต่คำว่าอ่อนกว่าเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้อดีที่กินได้นานนะคะอาจจะนะที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วยาแผนปัจจุบันกลุ่มบิสฟอสเฟเนตที่หมอมักจะเลือกใช้เป็นทางเลือกแรกในคนที่กระดูกคุณนะคะส่วนใหญ่อะหมอเขาจะให้กินแค่สัก 3-5 ปีอะต้องหยุดกินเพราะว่ายาเนี่ยมันต้านการสลายกระดูกเก่าทีนี้พอกระดูกเก่าอ่ะมันไม่ได้ถูกซ่อมหรือถูกสร้างใหม่อ่ะค่ะเหมือนกระดูกเก่ามันจะเปาะง่ายอ่ะค่ะคือยามกดไว้มากเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายงานว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่มนี้เนี่ย 3-5 ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกระดูกต้นขาหักแบบหักเป็นเสี้ยวแบบหักผิดปกตินะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คือมีรายงานนะคะระบุว่ากระดูกขากรรไกรตายเพราะว่ากระดูกขากรรไกรอ่ะมันใช้เคี้ยวอาหารคือมันมีการใช้งานเยอะอะค่ะเพราะว่าเราเคี้ยวอาหารกันเนาะทุกวันนะคะมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันมีการหมุนเวียนของกระดูกสูงอะเพราะนั้นเวลาที่ยามันไปยับยั้งการสลายกระดูกตามธรรมไปยับยั้งกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตายของตัวกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งเป็นรายงานที่ร้ายแรงของยาแผนปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ยานานเกินเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตรงนี้เพราะนั้นหมอเขามักจะให้หยุดก่อนคือใช้ไปสัก3ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดนะแต่ทีนี้ตัวเพศสังฆาตเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนยาตัวนี้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ยับยั้งหรือกดการสลายกระดูกเก่ามากเท่ากับยาแผนปัจจุบัน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่แบบจะมีความปลอดภัยถ้าใช้ไปแบบระยะเวลานานๆ นะคะส่วนเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยเราพบว่าบางจุดที่เราติดตามในระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นส่วน L1 L2 นะคะแต่คิดว่าถ้าตามไปนานกว่านี้ก็อาจจะเห็นผลชัดขึ้นเพราะว่าจริงแล้วในกระบวนการสร้างสลายกระดูกในหญิงวัยทองเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าช้านิดนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาในการติดตามมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือยาตำรับกลีบบัวแดงเครื่องนี้เป็นตำรับเก่านะคะแต่ว่าเรามีก็มีไปที่งานนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าเรามีการทำวิจัยชิ้นใหม่นะคะที่ค้นพบอะไรบางอย่างที่ดีมากๆกับสมองนะคะคืองานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยเราทำเมื่อปีที่แล้วปี68นะคะในอาสาสมัครจำนวนไม่มากนักนะคะ10คนนะคะเนื่องจากว่าค่าต้นทุนในการตรวจเลือดคนไข้เพื่อดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมองเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็เลยลองทำเบื้องต้นแค่10คนก่อนนะคะแต่10คนเนี่ยเราแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มละ5คน2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ตำรับกลีบบัวแดงตำรับกลีบบัวแดงก็คือมีบัวแดงบัวบกพริกไทยอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะให้คนไข้กินเช้า2เย็น2ติดต่อกันนาน3เดือนนะคะในคนไข้สูงอายุอายุตั้งแต่60ถึง75ปีที่เราคัดเข้ามานะคะที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะคะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานจากใบแปะกล้วยนะคะก็คือเทียบกับยาแผนปัจจุบันคือในตลาดอ่ะใบแปะกล้วยมันมีหลายยี่ห้อนะคะแต่จริงๆมันมีแบบที่เป็นยาด้วยคือทะเบียนเป็นยาไม่ใช่ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน่ะนะคะคือทะเบียนที่เป็นยาก็คือมันเป็นยี่ห้อที่เขาผ่านการสกัดแล้วก็ผ่านการวิจัยมีขนาดยาที่เขาจะระบุมาว่าขนาดนี้แหละช่วยเรื่องของสมองความจำได้นะคะก็เทียบกับยาตัวนี้นะคะโดยเทียบกันติดต่อไปนาน3เดือนติดกันไปนาน3เดือนนะคะแล้วก็เอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูนะคะเอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูผลเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่ามันเป็นขยะในสมองนะคะขยะในสมองตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเบต้าไมรอยนะคะแต่ว่าเบต้าไมรอยบางคนคงเคยจะได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีการศึกษาเพราะว่ามันมีชนิดด้วยว่าชนิดไหนทำให้สมองเสื่อมได้มากกว่ากันคือมันมีสับ ท้ายแยกลงมานะคะก็คือเขาใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า42นะนัมเบอร์เลขตัวเลข42ต่อ40นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเจาะเลือดค่าเนี้ยดูเพื่อใช้ทำนายในอีก10ปีได
0: ้
2: นะคะอีกประมาณสัก10ปีแบบทำนายอนาคตว่าถ้าคนคนเนี้ยมีค่าเนี้ยนะคะน้อยในเลือดแสดงว่ามันเกาะอยู่ที่สมอง
0: ค่ะ
2: ก็คือถ้ามันไม่ได้ออกมาไหลออกมาจากไหลมันอยู่ที่สมองอ่ะมันก็เลยอยู่ในเลือดน้อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องขับขยะออกมาทุกคืนนะช่วงที่เราหลับลึกอะค่ะม
0: ัน
2: จะทำความสะอาดสมองโดยกลไกตามธรรมชาติของสมองนะคะแต่คราบขยะตัวเนี้ยมันเหนียวนะคะไอ้อะไมลอยด์เบต้า42เนี่ยมันเหนียวแล้วมันสามารถเกาะผลึกเป็นก้อนนะคะทำให้เซลล์ประสาทตายแล้วทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้

0: กำจัดขยะตัวนี้ออกมาจากสมองได้นะคะถามว่าตัวแปะกล้วยทำได้ไหมทำได้ด้วยตัวใบแปะกล้วยก็ทำได้แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะคะตัวกีบบัวแดงทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะ อีกตัวชี้วัดนึงที่เราวัดก็คือเป็นตัวโปรตีนเทาโปรตีนเทาก็เป็นขยะตัวนึงเหมือนอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะที่เขาพบว่ามันทำให้เกิดการเป็นโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะเขาก็พบว่าตัวอภัยดีก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวแปะกล้วยนะคะแล้วก็ยังวัดพวกคะแนนการทำงานของสมองจากการประเมินแบบสอบถามอะไรต่างๆกับคนไข้นะคะก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่กินกีบบัวแดงเนี่ยอภัยดีเนี่ยนะคะมีคือเหมือนมีการเรียนรู้มีความจำที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับตอนก่อนกินนะคะเพราะว่าเราเอาคนที่เริ่มแบบเรียนนะเข้ามาในการศึกษาวิจัยนะคะประเด็นคือยากีบบัวแดงเนี่ยนะคะราคาถูกกว่ายาสารสกัดแปะกล้วยมาตรฐานเนี่ยหลายเท่านะคะแล้วก็มีศักยภาพนะคะที่จะส่งเสริมการดูแลความจำนะคะต้านสมองเสื่อมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเรามีการศึกษามาบ้างแล้วนะคะถึงกลไกในการออกฤทธิ์หรือว่าในหนูทดลองในโมเดลที่ทำให้หนูเกิดความเครียดจนความจำเลือนหรือว่าในหนูที่เป็นซึมเศร้านะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นตัวยาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสมองนะคะค่ะก็วันนี้ก็น่าจะมีมาฝากกันเท่านี้นะคะประมาณ2ตำรับค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะกีบบัวแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อภัยภูเบศเขาได้มีการวิจัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยเยอะสุดเลย
2: ค่ะแล้วก็ได้การยอมรับด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่เคยรับประทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่กบกินเป็นตัวกีบเหมือนอะไรนะกีบบัวแดงนั่นคืออภัยบีถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอภัยอัญชัน
1: ตัวนั้น
2: จะต่างจากอภัยบียังไงคะอาจารย์
0: คือ B อ่ะมันย่อมาจากเบรนสมองนะคะเพราะว่าตำรับนี้มันช่วยดูแลสมองนะคะมันก็ทำมาจากโบบกพริกไทยกีบบัวแดงแต่ว่าตัวอัญชันเนาะอัญชันก็ทำมาจากดอกอัญชันนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าจริงอายุรเวทหรือการแพทย์แผนอินเดียโบราณใช้อัญชันในการดูแลสมองด้วยนะคะ
2: มีความรู้สึกว่าพอกินแล้วมันจะทำให้เราอ่ะหลับได้ลึกขึ้นตัวอัญชันเนี่ยแหละค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อล่ะคะไม่เคยได้ยินคนพูดมาก่อนเป็นไปได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเหมือนกัน
1: ผ่อนคลายสมอง
2: ใช่ค่ะสมองนะคะเราก็เลือกรับประทานจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ายังไม่ทราบว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยจะใช้แบบไหนดีเหมาะกับตัวเองไหมนี่แหละค่ะชั่วโมงของวันศุกร์เราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั้นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วน

0: ของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: สิบสามนาฬิกา 43 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาได้ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงที
3: ่รอสาย
4: ท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะคะมีนิทรรศการที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภาพมงคลละสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะพร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายนะคะ าทิการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะนิทรรศการวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ 13:46 นาทีนะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณปอจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
3: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณปอ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: ขอถามเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหน่อยค่ะ
3: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะพูดดังๆค่ะ
5: ค่ะยาไอบูโปรเฟนนะคะถ้ากินนานๆอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
6: ก็ที่พบบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารกัดกระเพาะก็คำแนะนำคือกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามสักแก้ว2แก้วหลังจากกินยาค่ะแล้วก็อย่ากินบ่อยก็กินตามอาการนะคะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเจอได้มีรายงานแต่ว่าเจอน้อยกว่าระคายกระเพาะคือเป็นเรื่องของระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็เรื่องของไตค่ะ
5: อันนี้400อะค่ะที่หมอให้มา
3: คุณปอพูดดังๆเลยค่ะเพราะเสียงเบามากนะคะ
5: นี่ขนาด400มิลอะค่ะ
4: ขนาด400มิล
6: ค่ะคนไข้เป็นอะไรคะหมอถึงให้มาม
3: ีโรคอะไรไหม
5: เจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วพบอะไรแล้วอะเกิดขึ้นหัวใจอะไรก็แล้วก็หมอบอกว่าขึ้นปกติแต่ก็อาจจะมีการอักเสบนิดหน่อยอะค่ะ
6: ก็ส่วนใหญ่เขาให้มาแค่2แผงไหม
5: เขาแค่4เม็ดเองค่ะ
3: อ๋อก็แสดงว่าไม่
6: ก็กินเท่าที่หมอเขาให้มาแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นไม่ค่อยยังชั่วปวดก็หยุดได้บ้าง
3: ค่ะเพราะว่าคุณปอไม่ได้กินเป็นประจำขนาดนั้น
6: ค่ะ
5: ไม่อันตรายใช่ไหมคะผลข้างเคียงก็เหมือนที่คุณหมอบอกนะคะ
6: ใช่คือเขาให้เรามาน้อยนี่ไงประเด็นมันน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะ
3: ไม่ต้องกังวลนะ
5: ไม่ใช่เองค่ะ
3: ค่ะอันนั้นไม่ต้องกังวล
5: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค
3: ่ะค่ะคุณปอสวัสดีค่ะหลายคนก็อาจจะกลัวไงเพราะบางทีเห็นข่าวว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่า4เม็ดเนี่ยก็ถือว่ายังปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะต้องทานตามที่คุณหมอแนะนำนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าผลข้างเคียงก็ยังมีอยู่
3: เกี่ยวกับกระเพาะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนเป็นโรคประจำคนเป็นโรคไตหัวใจอันนี้ต้องระวังนะคะ
4: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: ขอ
4: จะฝากคำถามไว้ก็ได้ออนไลน์ค่ะ
3: สลับไปที่คุณแม่แต๋วแหววทางช่องทางออนไลน์นะคะบอกว่ารับประทานอภัยบีมา1ปีแล้วค่ะคือรับประทานแค่วันละ1เม็ดในช่วงเย็นเท่านั้นแต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่แต๋วแหววเนี่ยไปตรวจสุขภาพไปเจอไวรัสตับอักเสบบีอยากทราบว่าจะสามารถกินอภัยบีต่อไปได้ไหมมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าค่ะ
6: ค่ะก็ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันทำให้ตับอักเสบได้หมายความว่าตัวไวรัสนะคะก็ตามชื่อโรคเลยทีนี้ตับอักเสบเนี่ยก็คือเวลาเจาะค่าเลือดดูเนี่ยมันจะมีค่าตับที่สูงกว่าปกติทีนี้ก็ต้องดูว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราอะค่าตับมันปกติไหมถ้ามันผิดปกติก็เลี่ยงการกินสมุนไพรไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าโรคมันเริ่มคุมได้ไวรัสมันคุมได้ค่าตับปกติก็อาจจะกลับมากินได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะมีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะโทรมาจากจังหวัดนครนายกคุณยุพารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ก็จะถามเรื่องคือถามให้พี่ชายนะฮะพี่ชายเป็นอัลไซเมอร์แล้วทีนี้แบบ ขาก็ไม่ยอมทานยาโรงพยาบาลไม่อะไรเงี้ยแบบเขากลัวไปหมดทุกอย่างทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาเชื่อแต่ตัวป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปที่ไหนก็ได้จะต้องไปที่นครนายกแต่ห้ามไปที่โรงพยาบาลที่ลูกสาวเขาทำงานอยู่ก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าเขาทานอภัยบีเนี่ยเขาจะดีขึ้นไหมคะ
8: คือลองดูได้ค่ะลองดูได้นะคะคือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆเอาตามหลักความจริงเนี่ยการป้องกันน่ะมันดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันมีส่วนที่มันเสื่อมไปแล้วไงคะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้การจดจ่อหรือว่าสมาธิในความจำแบบว่าที่มันอาจจะหลงลืมง่ายเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะจริงๆเคยเจอคนไข้ที่เป็นไปแล้วกินก็มีคนที่ดีขึ้นค่ะ
7: ค่ะแบบเขาจะกลัวไปหมดทุกอย่างเนี่ยเขาจะกลัวว่าคนดูแลอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเนี่ยเขาจะใส่ยาพิษช่วยพี่ด้วยนะคอยดูพี่ด้วยนะเงี้ยแล้วก็เขาเครียดแบบได้แต่นั่งร้องไห้ค่ะ
8: ก็น่าจะเป็นภาวะร่วมอะค่ะก็คือคนหลงอะค่ะคนสมองเสื่อมก็จะมีภาวะหลงลืมเนี่ยก็คือมีทั้งลืมความจำแล้วก็หลงผิดคิดว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาวะที่เจอร่วมกันทีนี้ก็ต้องเอาคนที่ไว้ใจนะคะหรือถ้าเขากลัวจริงๆก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะคะก็อาจจะกินไม่ได้อ่ะมันก็ไม่กล้ากินน่ะเน
7: า
8: ะ
7: แต่ถ้าป้าเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะกินแล้วเขาจะเชื่ออ ่ะตอนนี้เขาก็จะบอกแล้วทีนี้ลูกๆเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดมากเลยจะเอามาอยู่กับป้าบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ป้าเองก็พิการตามาตั้ง10 ปีแล้วทีนี้ก็มีคนดูแลทีนี้เขาก็จะดูแลไม่ไหว2 คนนี้ฮะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อจะซื้ออาภัยบีเนี่ยแล้วไปลองไปให้เขากินดู
8: ก็ลองดูได้ค่ะในความเห็นส่วนตัวนะคะ
7: แล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เขาก็กินอยู่ลูกสาวป้าเนี่ยนะคือเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เขาเครียดมากป้าก็บอกว่าเนี่ยแม่ฟังหมอทุกวันเลยหมอลองไปซื้อดูสิทีนี้ลูกสาวเขาก็ไปซื้อมากินเขาบอกว่าดีแม่หนูนอนหลับแล้วหนูก็ไม่ตื่นมาหนูก็สบายเขาก็ลองกินไปซื้อกระปุกแรกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่งั้นเขาจะเครียดเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งไงคะ
4: ค่ะก็ต้องอยู่ที่กำลังใจด้วยนะคะอยู่ที่กำลังใจด้วยสำคัญที่สุดนะคะ
9: ค่ะ
4: แล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำ
7: ค่ะแล้วอาหารที่ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นมะเร็งเนี่ย
8: จริงๆก็เขายังให้ยาเคมีหรืออะไรอยู่ไหมคะ
7: ตอนนี้คุณหมอจะผ่าแล้วก็จะฉายแสงอะค่ะ
8: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ย
7: ค่ะ
8: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ยก็พยายามอย่ากินของแสลงพวกหน่อไม้ปลาล้าของดิบดองอะไรพวกนี้ค่ะ
7: อ๋อค่ะ
8: คือก็กินของปรุงสุกใหม่เป็นหลัก
4: ทานอาหารอ่อนๆอะไรเงี้ย
9: แล้วก็สดใหม่
4: เพราะว่าก่อนผ่าตัดจริงๆแล้วก็คือทานอ่อนๆดีที่สุดเน
7: า
4: ะ
7: ค่ะค่ะก็เลยจะถามแต่เพราะว่าป้านี่ก็ทานของอภัยไอของอภัยภูเบศอยู่ประจำเลยเนี่ยมีอยู่4 อย่างที่ทานอยู่ก็มีน้ำมันลำข้าวแล้วก็มีบัวบกแล้วก็มีขมิ้นชันแล้วก็ใช้ไอ้อะไรนะที่กระดูกไก่ดำค่ะ
4: แต่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะคุณยุพรัตน
7: ์ค่ะ
4: ค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะ
7: แข็งแรงค่ะก็ตอนแรกป้าก็เป็นไอ้ต้องหาหมอจิตเวชอะนะ
4: ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเน
7: า
4: ะ
7: แล้วพอมาพอตอนเนี้ยป้าทานนี้มานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะแล้วหมอไม่ให้ตอนนี้หมอไม่ให้ทานยาจิตเวชแล้ว
4: โอ้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะ
8: ก็
4: ค่ะคุณยุทธรัตน์มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ
7: ไม่มีแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากนะคะ
8: ค่ะคนไข้ที่เป็นจิตเวชที่ฟังอยู่อย่าไปหยุดยาหมอเองนะคะ
4: ต้องให้หมอสั่งนะ
8: แต่คนค่ะ
6: ่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนยังต้องกินตลอดเลยนะคะทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอขออนุญาตสลับไปที่ออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณเราพูดถึงเรื่องของสมองคุณนาวินทองมากบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ค่ะบอกว่าไอ้เรื่องขยะสมองในสมองเนี่ยเขาคุณนาวินบอกว่านอนหลับแล้วชอบฝันถึงเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นบ่อยๆเหมือนกันแต่แบบนี้มันจะเข้าข่ายว่าเป็นสมองไม่กำจัดขยะหรือเปล่าแล้วก็ถ้านานๆเกินไปเนี่ยคุณอาวินบอกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมน่าจะ
6: คือจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องฝันทุกคืนอยู่แล้วนะคะคือวงจรการนอนของเรามันจะมีช่วงหลับฝันแล้วก็ช่วงที่ไม่ใช่การฝันแต่ว่าบางทีเราตื่นมาในช่วงจังหวะที่อาจจะจำหรือไม่จำความฝันในคืนนั้นๆได้แต่เอาเป็นว่าทุกๆคืนทุกคนต้องฝันนะคะเพราะนั้นการฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการฝันถึงเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการประมวลผลของสมองค่ะ ไม่สามารถที่จะเอามาตีความว่าเป็นเสียงอัลไซเมอร์อะไรแบบนั้นได้ค่ะ คือการจะดูว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็ต้องใช้การเจาะเลือดดูเพื่อทำนายอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะ
4: คือ
6: หมายความว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเสียเงินหลายหมื่นเพื่อไปเจาะไอ้ค่านี้ได้นะคะ
3: น
6: ั่
3: นแหละค่ะ
6: คือส่วนใหญ่ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่าไปเครียดอะไรเพราะว่าความเครียดที่เรื้อรังอะค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความจำเสื่อมได้นะคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพกายต้องดีไม่พอนะ
4: สุขภาพใจ
3: เนี่ยก็ต้องคู่กันไปด้วยนะคะอาจารย์อาขอสักหนึ่งนาทีคำถามสุดท้ายคุณอาทิตย์ค่ะ
4: ค่ะคุณอาทิตย์สอบถามว่าขมิ้นชันสดนำมาปั่นแล้วสามารถดื่มติดต่อกันได้นานไหมคะ
3: ประมาณ50 ml อะค่ะ
4: ทานต่อเนื่อง
3: ค่ะขอสั้นๆ
6: คือเอาเป็นว่าขนาดมาตรฐานที่กินได้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเทียบเท่าแบบผงนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนชาแต่ทีนี้ถ้าแบบน้ำเนี่ยคือก็นึกไม่ออกว่าเขาใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่
3: ใช่ไหมคะ
6: เอาเป็นว่าเราลองสังเกตร่างกายตนเองถ้าเกิดเรากินแล้วไม่ได้ปวดไส้ท้องขึ้นไส้อะไรก็กินหยุดละกันช่วงที่อาการทางท้องเยอะก็อาจจะกินต่อเนื่องได้สักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายสั้นๆเลยนะคะ
6: ค่ะก็ฝากเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะ 2-5 กรกฎาคมที่เมืองทองธานีค่ะกับอีกงานหนึ่งก็คือช่วงไหน
4: 25-28
6: ใช่ว่า1-28นะคะที่3 ย่านนิชาวชั้น5ค่ะ
4: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
6: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
7: นายพลพงศ์เมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่อง โดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปปุริปัสโสภาภาครายงาน
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 2564ในขณะทรงพระประชวร
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
2: ่ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
8: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
9: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: าและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

คลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีภารกิจสำคัญเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานหลักส่งเสริมการลงทุน12อุตสาหกรรมเป้าหมายสู่นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตควบคู่พัฒนาทักษะบุคลากรชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมความสำเร็จของ EEC ได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนซึ่งได้เซ็นสัญญาครบและเริ่มงานก่อสร้างแล้วใน4โครงการหลักได้แก่ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน 2. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 3. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธและ 4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังได้เงินลงทุนสูงกว่า 650,000 ล้านบาทรัฐได้ผลตอบแทนสูงถึง 210,000 ล้านบาทสร้างต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

0: ถึง 4.5 ถึง 5% ต่อปีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ EDC คือการพัฒนาพื้นที่และสังคมโดยผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจควบคู่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติสร้างที่อยู่อาศัยสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้และประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งได้พัฒนาด้านสาธารณสุขรักษาด้วยการแพทย์แม่นยำพร้อมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นทำให้วันนี้ EEC ก้าวสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแล่น
1: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
2: ของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
1: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตเฮาใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EEC วันนี้นะคะมีเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าในปี2019นี้นะคะซึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะหลังจากที่กฟผ.ได้เร่งลงทุนสายส่งป้อนไฟฟ้าเข้าพื้นที่ EEC รองรับ Demand Data Center ใช้ความได้เปรียบเชิงพื้นที่เตรียมขยายโรงงานฉะเชิงเทราพร้อมตั้ง BCC Power Technologies รองรับธุรกิจพลังงานตั้งเป้าเติบโตปีละ 30% ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายพงศพักนครศรีประธานเจ้าที่สายงานขายและการตลาดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดหรือบางกอกเคเบิล BCC บอกว่าที่ทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเดินหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี2019นะคะและจากหลายโครงการสำคัญที่เคยชะงักหรือเป็นของขวดเริ่มได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังจะเห็นได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะที่มีความตั้งใจลงทุนและเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะทั้งนี้การพัฒนาระบบสายส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC จะเป็นกลไกหลักในการรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนซึ่งมีการประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะเพิ่มขึ้นราว 19-22% ในช่วงปี 2025-2030 ค่ะเราเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการที่กฟผ.เนี่ยอนุมัติงบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าใน EC ซึ่งก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนใหม่ในอนาคตค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการเข้ามาของธุรกิจ Data Center นั้นก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะโดยเฉพาะในมิติของความต้องการใช้ไฟฟ้าและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั้นก็ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องเพราะจำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงดีมานด์ที่แท้จริงควบคู่กับการวางแผนเตรียมตัวพร้อมล่วงหน้าในระยะ 3-5 ปีและควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนให้ชัดเจนก่อนทยอยดำเนินโครงการนะคะเนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนและทุกอุตสาหกรรมและลดความ

0: เสียงของปัญหาคอขวดในอนาคตนะคะสำหรับแผนธุรกิจของปางกอกเคเบิลนั้นปัจจุบันบริษัทมีโรงงานหลักตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะและมีโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราบนพื้นที่รวมประมาณ500ไร่โดยมีการแบ่งพื้นที่โรงงานออกเป็น2ส่วนนะคะเพื่อรองรับการผลิตสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันตามความต้องการของตลาดในช่วง3ปีข้างหน้าบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการพัฒนาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเขต EC เป็นหลักโดยเฉพาะโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและภาคการขนส่งซึ่งก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายภาครัฐนะคะในส่วนของบริษัทนั้นก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับการขยายโรงงานไว้ในเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่มีแผนตั้งโรงงานใหม่ในพื้นที่อื่นเนื่องจากมองว่าการมีฐานการผลิตในพื้นที่ EC ถือเป็นข้อได้เปรียบทั้งในด้านโลจิสติกการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโรงงานสายไฟฟ้าในพื้นที่เดียวกันนะคะนอกจากนี้บางกอกเคเบิลก็ยังได้ตั้งบริษัทใหม่ชื่อ BCC Power Technologies หรือ BPT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะพร้อมตั้งเป้าการเติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปีภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับบทบาทจากผู้ผลิตสายไฟฟ้าไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอย่างครบวงจรค่ะ
1: จากยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
1: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
2: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ

0: You are listening.
1: ท่านผู้ฟังคะ ECO นั้นได้เข้าร่วมงาน Thailand Japan Sustainable Business Forum 2026ค่ะซึ่งดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.นั้นเข้าร่วมงานโดยมีนายอาบิอิจิโร่ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนางสาวสุธาสินีสมิธรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำจากไทยญี่ปุ่นและสตาร์ทอัพมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรค่ะเพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่แล้วก็สร้างโอกาสความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีหัวข้อการพูดคุยครอบคลุมในหลายประเด็นค่ะทั้งการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยี AI และการพัฒนาด้านความยั่งยืนนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงบทบาทความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในระยะยาวนะคะที่จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO บอกว่าได้มีความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO มาอย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานั้นก็มีการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG Economy ที่สอดคล้องกับนโยบาย Green Transformation หรือ GX ของประเทศญี่ปุ่นค่ะและในวันนี้นะคะพื้นที่ EC ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยุคใหม่กลยุทธ์การพัฒนาจึงเน้นไปที่การยกระดับอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำและพลังงานหมุนเวียนที่กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานการเข้าถึงตลาดโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวด้วยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ EC นี่ก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ยุคใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตพลังงานจากขยะและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานซึ่งก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความเข้มแข็งของความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะทางด้านนายอาเบะอิจิโร่ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจโทกรุงเทพบอกว่าไทยและญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนะคะบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศดังนั้นเพื่อสานความสัมพันธ์ในการเป็นพันธมิตรให้นั่นแฟนมากขึ้นก็ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย BOI และ ECO เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติของการพัฒนาความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากขึ้นทั้งการลดการปล่อยคาร์บอนการหมุนเวียนทรัพยากรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้และก็มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนอกจากนั้นเจโทรกรุงเทพก็ยังมีการจัดตั้ง Sustainable Business Desk ขึ้นนะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยให้มากยิ่งขึ้นโดยการดำเนินงานของเจโทรกรุงเทพครั้งนี้ก็จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันและส่งผลในระยะยาวต่อไปค่ะทางด้านนางสาวสุธาสินีสมิธรองเลขาธิการ BOI ก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนับเป็นปีแห่งความสำเร็จทางด้านการลงทุนของประเทศไทยค่ะโดยมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของไทยนั้นแตะระดับสูงสุดในรอบ10ปีรวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านบาทจาก 3,300 โครงการและเพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้าซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญนั้นมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงอาทิแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเติบโตดังกล่าวนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยค่ะแล้วก็ต่อย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักลงทุนสำคัญของประเทศไทยค่ะ
0: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
0: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to EC Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Inside วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Inside ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Inside ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
5: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนที่กำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในครอบครัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายการ
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: คุณกำลังติดตามรับฟังบทเพลงความรู้และความบันเทิงที่สัมผัสได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHz คลื่นแห่งความรู้คู่ความสุขของคนระยอง
7: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอินอินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living
8: ท่านผู้ฟังคะค่าไฟฟ้าของไทยมากกว่าครึ่งมาจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทำให้เมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นค่าไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสำคัญในงานด้านพลังงานของรัฐนำโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้เดินหน้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้ากฟผ.จึงพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ IEFC เพื่อใช้คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่วงหน้าอย่างแม่นยำโดยนำข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและสถิติการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะระบบดังกล่าวมีการพยากรณ์ทั้งแบบล่วงหน้าหลายวันและแบบ
9: หามาได้เนี่ยไปมอบให้กับเขามีคนไปตามหาเขามีคนไปช่วยเหลือเขาและทำให้เขาสามารถที่จะรอดชีวิตดังนั้นเราจึงพยายามทำงานจิตอาสามาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อต้นปี2566ที่ผ่านมานะคะท่านพยุงศักดิ์กาลมิกผอ.ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตก็ส่งลิงก์มาให้ว่าลองไปสมัครดูซิเผื่อว่าเราจะได้ฝึกสุดท้ายก็สามารถจะผ่านการคัดเลือกและเข้าไปฝึกได้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนที่จบการฝึกในครั้งนี้มีความรู้สึกภูมิใจมากๆเลยใครที่มีความรู้สึกว่าจะทำดีไหมทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อยากจะให้ลองเปลี่ยนความคิดดูนะคะความสุขที่เราได้รับจากการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนมันประเมินค่าไม่ได้ค่ะ
10: จิตอาสาจริงไหมถึง
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz นี
12: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
14: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
13: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
14: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
15: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
10: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
16: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
17: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battleสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
18: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

0: ตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวนะคะรายการที่เราจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราค่ะอยู่กับดิฉันอุไรพรฤทธิบุญเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณธนภัทรจุนเหลาทำหน้าที่ควบคุมเสียงค่ะสำหรับรายการเอาดีเข้าตัวนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสิริลักษณ์ด้วงนางรองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสิริลักษณ์ด้วงนางรองนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่คุณสิริลักษณ์ได้มาพูดคุยในรายการต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เป็นหลายคนนะคะก็คงจะไม่ทราบกันว่าในการเลี้ยงเด็กทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม
4: ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมีความสำคัญยังไงแบบไหนนะและทำไมเราถึงจะมาพูดคุยประเด็นนี้เนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นสัปดาห์ใช่ไหมคะสัปดาห์ส่งเสริมในการเรื่องของนมแม่โลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยด้วยนะของนมแม่โลกนะคะประจำปี2568ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะก็ในทุกๆปีนะคะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมของทุกปีเลยนะคะเราก็จะเป็นสัปดาห์นมแม่โลกค่ะซึ่งในทั่วโลกของเราเนี่ยก็จะมีการรณรงค์นะคะในเรื่องของการเห็นความสำคัญในเรื่องของนมแม่นะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะเรามีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทั่วโลกเลยนะคะซึ่งในการสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีธีมนะคะประจำปีนี้นะคะนั่นก็คือให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้างระบบสนับสนุนที่ยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะก็คือแต่แสดงว่าแต่ละปีเขาก็มีธีมแตกต่างกัน
4: ใช่จะมีธีมที่เราเน้นแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางปีเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสนับสนุนการให้นมแม่ในตั้งแต่สถานประกอบการในหญิงวัยทำงานเป็นต้นในปีนี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของการสร้างระบบสนับสนุนที่ยั่งยืนนะคะ
0: ค่ะในช่วงของสัปดาห์นมแม่โลกเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการ
4: ในตอนนี้นะคะเราก็จะมีทั้งสถานบริการทุกแห่งนะคะก็จะมีตั้งแต่คลินิกนมแม่นะคะก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องของการให้นมแม่ซึ่งเราก็จะมีการสนับสนุนให้นมแม่อย่างน้อยเนี่ย6เดือนแรกแล้วก็ต่อเนื่องนะคะไปจนถึง2ปีหรือว่าบางท่านอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะหรือว่าในทางของรพสตเองก็มีการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ความรู้หรือว่าไปให้การเยี่ยมบ้านแล้วก็สนับสนุนในส่วนนี้ในเรื่องของความรู้คำตอบแม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอในเรื่องของมีความช่วยเหลืออะไรนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาที่สถานบริการได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะบูมทำพร้อมกันในช่วงนี้นะคะ
0: นี่แหละค่ะก็จะเห็นว่านะตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะจนกลายเป็นสัปดาห์นมแม่โลกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับรู้คือเขาบอกว่าเป็นมหัศจรรย์นมแม่นะคะเปรียบเหมือนเป็นวัคซีนหยดแรกของลูกยังไงคะ
4: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวัคซีนหยดแรกของลูกเนี่ยยังไงเนาะอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าวัคซีนหยดแรกเนี่ยมาจากที่นมแม่หยดแรกที่ออกมาคือจากที่เราสังเกตเนาะในช่วง 1-3 วันแรกเนี่ยเราจะมีนมแม่ที่มีสีที่เข้มขึ้นบางคนก็จะเรียกว่าน้ำนมเหลืองบางคนเรียกว่าหัวน้ำนมนะคะหรือว่าบางคนถ้าในภาษาทางแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าโคลอสตุมนะคะตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวน้ำนมที่มี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิคุ้มกันโรคต่างๆมากมายนะคะฉะนั้นเวลาที่ลูกเราได้นมแม่หยดแรกเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ภูมิคุ้มกันที่จะไปคุ้มกันลูกตั้งแต่หยดแรกที่เขาได้กินเลยนะคะ
0: โอ้เปลี่ยนมาดูยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นวัคซีนหยดแรกเพราะฉะนั้นเขาต้องอ๋อมีหน้าเขาต้องบอกว่าเด็กนะหลังจากที่เกิดมาแล้วเนี่ยควรจะต้องได้กินนมที่แบบว่าเนี่ยเป็นนมเหลืองเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยนมฉันเสียหรือเป็นติดเชื้ออะไรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ
4: เคยเจอเหมือนกันนะคะเคยมีเจอแบบเป็นคุณแม่ไวใสเนา
0: ะ
4: เขามาให้คำปรึกษานะคะว่าเขาอ่ะมีสีนมที่ผิดปกติแต่โชคดีหน่อยคือเขายังเก็บไว้ยังไม่ได้ทิ้งก็ยังช่างใจอยู่นะคะว่าจะปรึกษาใครดีว่าทำไมสีนมถึงเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจว่าเอ๊ะหัวนมเหลืองหัวน้ำนมที่เรารู้จักกันที่สีจากผิดปกติจากที่เราเคยเห็นจากเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกตินะคะมันเป็นวัคซีนหยดแรกที่เราอยากให้ลูกได้รับเพราะเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นอย่างพี่จอยเองนะคะก็มีลูกตอนนั้นนะเราก็ส่วนนึงเราก็ศึกษามาในระดับนึงว่านี่แหละตรงนี้เลยถ้าลูกใครได้กินช่วงที่เป็นสีเหลืองเนี่ยแบบอุดมไปด้วยทีแรกยังไม่แค่แบบว่ามันเป็นแค่ตอนนั้นเขายังไม่ใช้คำว่าวัคซีนก็เหมือนใช้แค่ว่ามันแบบเหมือนแบบซุปเปอร์แบบสารอาหารที่แบบมีแบบคุณค่าที่สุดนะคะมันให้กินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีขาวท่านบางคนก็จะรู้แค่ว่าน้ำนมควรจะเป็นสีขาวพอเจอสีเหลืองบางคนก็ตกใจเหมือนกันนะคะ นี่เลยค่ะความหมายของมหัศจรรย์นมแม่วัคซีนหยดแรกที่ลูกควรจะต้องได้รับกันนี่คือความสำคัญโดยปกติก็คือเขาจะให้นมคุณแม่เนี่ยควรจะให้นมลูกนี่คืออย่างน้อยนี่คือ6เดือนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอย่างน้อย6เดือนแรกค่ะ
0: โดยไม่ต้องให้อะไรเสริมเลยถูกต้อง
4: ไม่ต้องให้เสริมเลยค่ะแม้แต่น้ำเปล่าเพราะว่าส่วนผสมหลักของนมก็คือมีน้ำเปล่าแล้วที่เขากินนมไปด้วยเนี่ยเขาจะได้ทั้งน้ำสารอาหารที่เพียงพอแล้วสำหรับเด็กทารกนะคะ
0: หรือบางคนยังมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าอุ๊ยเวลาเราแต่ก่อนเนาะเขาเลี้ยงลูกกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เราหรือก่อนหน้านี้นะคะคือพอกินนมเสร็จต้องล้างปากต้องตามด้วยน้ำและนมแม่บางคนก็ยังติดชินนะพี่จะเห็นว่าบางทีก็ยังแบบว่าต้องล้างปากก็คือไม่จำเป็นเลย
4: ไม่จำเป็นเลยค่ะก็เคยมีการศึกษาเนาะว่าการที่เด็กที่กินนมที่เรียกว่าล้างปากกันไปเนี่ยมันจะส่งผลให้กับเด็กอิ่มน้ำแล้วก็จะไม่กินนมเด็กที่ควรจะได้รับสารอาหารจากนมเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ไม่เพียงพอก็จะเป็นประเด็นตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเรากินนมอย่างเพียงพอก็ไม่จำเป็นที่ต้องเติมน้ำให้กับน้องแล้ว
0: นี่คือสาเหตุนะคะก็คือไม่ต้องให้กินน้ำเพราะเดี๋ยวจะไปอิ่มน้ำแล้วเดี๋ยวไม่
4: ใช่แล้วก็จะไม่กินนม
0: อันนี้ต้องแจ้งซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลที่ไปดูแลตามปกติเนี่ยก็จะมีคอร์สสอนกันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะในส่วนของนมแม่เนี่ยเราจะได้เข้าคอร์สหรือเราเรียกว่าโรงเรียนพ่อแม่ตั้งแต่คันเนาะเราจะถูกสอนในเรื่องของการให้นมแม่ตั้งแต่6เดือนแรกแล้วก็จะได้รู้ว่าประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าน้องกินการเข้าเต้าต่างๆเนี่ยจะถูกสอนในคอร์สนี้ด้วยตั้งแต่ที่ตั้งครรภ์เลยนะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าตั้งใจที่มีครอบครัวหรือมีลูกรู้ตัวเนี่ยควรที่จะไปรีบพี่จอยอีกอย่างนึงที่อันนี้ขอถามนอกจากเรื่องของนมแม่ถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราควรต้องรอก่อนไหมว่ากี่เดือนเคยได้ยินมาก่อนว่า3เดือนก่อนเขาไปฝากท้องหรือพอรู้ตัวว่าเราท้องปุ๊บเรารีบไปฝากเลยอันไหนดีกว่ากัน
4: รู้ปุ๊บฝากปั๊บเลยค่ะแล้วตอนนี้ในจังหวัดสระแก้วของเราต้องบอกว่ามีระบบฝากครรภ์ไร้รอยต่อท่านสามารถที่จะไปให้รับบริการฝากครรภ์ได้ที่รพสตหรือว่าอนามัยที่เราติดปากกันนะคะไปที่รพสตได้เลยนะคะหรือว่าท่านใกล้กับโรงพยาบาลท่านสามารถที่จะเดินเข้าไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็จะได้รับบริการในเรื่องของการตรวจเลือดเช็คความเสี่ยงต่างๆก็จะได้มาดูแลตัวเองได้ไวนะคะ
0: เพราะฉะนั้นท้องปุ๊บต้องรีบไปฝากท้องกันเลย
4: ใช่แล้ว
0: แล้วเขาก็จะมีสอนตั้งแต่เนี่ยเข้าเรียกโรงเรียนพ่อแม
4: ่ใช่ค่ะ
0: บางคนอาจจะเป็นมือใหม่แล้วจะให้นมลูกยังไงสอนทั้งหมดเลย
4: สอนทั้งหมดเลยค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเราก็จะได้เป็นเลี้ยงลูกเราด้วยนมเราเองนะคะอย่างมีคุณภาพเพราะเชื่อว่าหลายคนต้องมีความกังวลในเรื่องนี้และทราบมาว่าก่อนอันนี้บางคนอาจจะมีปัญหาถ้านมเราแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก่อนหน้านี้มันเคยมียังอนุญาตบางคนถ้าไม่มีน้ำนมล่ะต้องใช้นมกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขาออกมาเป็นกฎหมายเลยด้วยถูกต้องไหมคะเรื่องของนมผงเนี่ยค่ะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้เรามีในเรื่องของพรบ.นมผงนะคะหรือว่าถ้าชื่อเต็มๆเนี่ยก็จะเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560ค่ะซึ่งในตัวเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเล่าย้อนว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาเนาะแล้วเขาก็จะมักจะเขียนเป็นคำโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นมี AA DHA ต่างๆซึ่งตัวเนี้ยถ้ามันแปลภาษาไทยเนี่ยก็เป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันพวกโอเมก้า3โอเมก้า6ต่างๆเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันมีอยู่ในน้ำนมแม่อยู่แล้ว
0: นมแม่ก็มี
4: ในนมแม่ก็มีทุกอย่างตามที่นมผงได้นำเสนอมาเนาะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวโภชนาการเอ้ยตัวโภชนาตัวเนี้ยมันนำเสนอไปเนี่ยก็จะทำให้แม่เขาตัดสินใจที่จะไปเลี้ยงนมผงมากกว่านมแม่เราก็เลย
0: คิดว่านมในนมผงเนี่ยน่าจะมีคุณประโยชน์มากกว่านมชั้นอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วนมเราอ่ะมีครบทุกอย่างแล้ว
0: โอเคค่ะ
4: ก็เลยจะเป็นในเรื่องของการควบคุมวิธีการโภชนาและการตลาดนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเนาะในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะอย่างเช่นท่านเนี่ยก็จะไม่เห็นในเรื่องของการโภชนานมผงสำหรับเด็กทารกเลยในสูตรหนึ่งหรือว่าเด็กที่อายุ1ปีลงไป
0: ค่ะ
4: ก็จะไม่เห็นในทุกสื่อเลย
0: โอ้ใช่แต่ก่อนเรายังเห็นอยู่บ้างเนาะโฆษณานมผงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตอนนี้ไม่มีนี่คือเป็นกฎหมายฉบับนี้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็จะต้องไม่เห็นนะในเรื่องของการลดแลกแจกแถมหรือว่ามีคูปองส่วนลดสำหรับนมสูตรหนึ่งที่เราได้พูดไปข้างต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสถานบริการทุกแห่งเนี่ยจะต้องไม่มีการส่งเสริมการขาย
0: อ๋อแต่ก่อนนี้บางทีไปคลอดลูกเขายังมีแบบว่าตัวอย่างนมผงมาให้ตอนนี้คือห้ามทั้งหมดเลย
4: ห้ามทั้งหมดเลย
0: สิ่งเหล่านี้เพื่อ
4: ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของด้านโภชนาการหลักๆก็คือเราไม่ได้ห้ามขายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคุมวิธีการโภชนาแล้วก็การตลาดแม่เขาจะได้ตัดสินใจแม่บางท่านเนี่ยเกิดความลังเลถ้าเกิดว่ามีนมผงกับนมตัวเองเนาะจะลังเลที่จะไปใช้นมผงแต่จริงๆแล้วในนมแม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะว่ามีประโยชน์ยังไง
0: นั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพรบ.นมผงนะคะกฎหมายที่ต้องใช้คำว่าเป็นกฎหมายที่ปกป้องนมแม่เลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนยังมีความเข้าใจคิดว่านมผงเนี่ยอาจจะมีเห็นเขาบอกมีนู่นมีนี่สารนั้นสารนี้เยอะเหมาะสำหรับลูกเราแต่จริงๆอ่ะในน้ำนมเราเนี่ยมีทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่แล้วก็เขาเริ่มมีกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ปี
4: พ.ศ. 2560ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนี่ราคาก็เป็นกฎหมายที่เป็นถือว่าเป็นกฎหมายที่ปกป้องนะคะเรื่องของนมแม่ที่อยากจะให้คุณแม่ทุกคนนะคะใช้นมของตัวเองนะเลี้ยงลูกด้วยนมของคุณแม่แทนที่จะไปใช้นมผงนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรื่องของพอเราพูดถึงละหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมั่นใจรู้หรือไม่บางคนบอกไม่รู้ว่าในนมของตัวเองเนี่ยมีสารอาหารอะไรยังไงที่แบบว่าเราควรที่จะต้องใช้นมเราเลี้ยงลูกหรือบางคนแม่เลี้ยงลูก3เดือนต้องไปทำงานอีกโอ้ยจะมีปัญหาตามมาบางคนวางแผนแล้วจะเตรียมให้ลูกกินนมผงนะคะ อันนี้อยากให้น้องศิรักษ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ในเรื่องของประโยชน์นะคะถ้าจะพูดให้แบบเราเข้าใจสั้นๆเนาะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นวัคซีนหยดแรกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าวิเศษกว่านั้นก็เหมือนว่าเป็นยาวิเศษสำหรับลูกเลยเนาะก็คือในนมแม่เนี่ยจะมีสารอาหารมากมายว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันเนาะในภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารในเรื่องของโรคท้องร่วงเนี่ยจะลดได้อย่างมหาศาลเลยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบจากเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวเราจะไม่เคยได้ยินข่าวว่าเด็กท้องเสียเด็กเป็นโรคลำไส้เน่าหรือจากข่าวที่เราเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วอย่างเช่นบดกล้วยให้เด็กกินเคยได้ข่าวไหมคะบดกล้วยให้เด็กกินหรือว่าเอานมบางยี่ห้อผสมน้ำให้เด็กกินแล้วเด็กเกิดอาการลำไส้อุดตันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้เพราะว่าลำไส้ของเด็กเนี่ยเขาจะรับพวกเอนไซม์ต่างๆในการย่อยเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าคนโตเนาะฉะนั้นน้ำนมเนี่ยมีคุณค่าที่เพียงพอสำหรับเด็กแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนมแม่เนี่ยถ้าแม่เป็นคนให้เองที่สำคัญเลยอย่างแรกที่คิดง่ายๆประหยัดค่ะ
0: อ๋อประหยัดจริง
4: ประหยัด
0: ประหยัดจริงๆค่ะ
4: ไม่ต้องซื้อเงินไม่ต้องใช้เงินซื้อใช่ไหมคะ
0: สมัยพี่จอยช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยมีนมเลยโอ้โหค่านมเดือนเดือนนึงก็แพงเหมือนกันนะเพราะลูกเกิดก่อนที่เขารณรงค์นะใช่ค่ะ
4: แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราเนี่ยก็ยังอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันมีสารอาหารเนี่ยมากกว่า200ชนิดเลยนะคะมีทั้ง DHA ARA ที่ชื่อที่เราแอบบอกว่าอยู่ในนมผงจริงๆมันอยู่ในนมแม่นะคะตัวเนี้ยก็จะมีผลต่อการพัฒนาทางด้านสมองแล้วก็สายตานะคะเคยมีการวิจัยออกมาเนาะทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าลูกที่กินนมแม่เนี่ยจะเพิ่มระดับความฉลาดทางสติปัญญาหรือว่าIQ
0: เพิ่มมากขึ้น
4: 3-5 จุดโดยเฉลี่ยนะคะฉะนั้นในช่วงที่เรามีการรณรงค์นมโลกเนี่ยก็จะเป็นการตื่นตัวอย่างนึงนะคะในการประกาศว่าเรื่องนมแม่เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเนาะจากการวิจัยตัวเนี้ยก็คือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีความฉลาดทางด้านสติปัญญาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: นะคะนี่โหดูดินับนี่นับนิ้วยังไม่ทั่วเนี่ยประโยชน์ของนมแม่มีมากมายเหลือเกินแล้วนอกจากประโยชน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่จอยจะเห็นได้ก็คือสายใยแม่ลูก
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะอย่างที่เราสังเกตใช่ไหมคะเวลาที่เราจะให้นมลูกเนี่ยเราจะต้องเอาลูกมาเข้าเต้าสัมผัสเนื้อแนบเนื้ออันนี้ก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีสำหรับแม่ลูกสายใยแม่ลูกเหมือนอย่างที่พี่จอยพูดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นการที่จะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาด้วยในเรื่องของเด็กเวลาที่เขากอกตามองหรือว่าการใช้มือจับจิ้มหรือการสัมผัสตัวเราเนี่ยเป็นการพัฒนาทั้งด้านสมองของลูกทั้งนั้นเลยนอกจากที่จะได้ทั้งด้านของอาหารแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตัวแม่ด้วยนะคะ
0: แล้วตัวแม่เองจะบอกว่าตอนที่ลูกดูดนมเราเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่าน้ำตาไหลไม่รู้ตัวจริงนะมันบอกไม่ถูกในอะไรที่ลูกดูดแล้วแบบมันเหมือนแบบมีน้ำไหลออกจากตัวเราเนี่ยไปหาลูกแบบโอ้แม่เท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
4: เมื่อกี้สะดุดกับคำที่พี่จอยบอกว่าให้ลูกดูดนมแล้วน้ำตาไหลที่จริงต้องบอกว่าเวลาที่ลูกเขาดูดนมเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงเป็นหลังเขาเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนแห่งความสุขเราจะรู้สึกมีความสุขตัวนี้มันจะไปกระตุ้นอยู่ที่ไปกระตุ้นอยู่ที่สมองนะคะทำให้เรามีความสุขเราก็จะยิ่งมีความผูกพันกับลูกมากขึ้น
0: ไม่ใช่แค่ส่งผลกับลูกดี
4: ส่งผลกับแม่ด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันเถอะนี่แหละค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าคุณแม่ที่ทำงานเนี่ยพอแบบ3เดือนบางคน3เดือนเนี่ยต้องไปทำงานแล้วแม่ก็อยากให้ลูกอยากให้นมลูกแล้วมันจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะเรื่องนี้ยังไงคะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้อย่างที่เราทราบเนาะว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในวัยทำงานนะคะก็เลยจะเริ่มมีปัญหาว่าแม่เนี่ยก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วตัวของแม่เองเนี่ยก็จะไปทำงานก็จะให้นมลูกได้ไม่ครบ6เดือนตามที่เราตั้งเป้าไว้นะคะวันนี้นะคะแล้วก็เลยจะมีสโลแกนที่สำคัญก็จะมีคำหนึ่งค่ะในเรื่องของระบบสนับสนุนนะคะอันนี้คือเราจะต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้คุณแม่หนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะให้นมลูกให้สำเร็จให้ได้อย่างน้อย6เดือนแรกนะคะเป็นยังไงเนาะเริ่มแรกนะคะแล้วก็มาดูตรงที่ตัวของคุณแม่เองตัวแม่เองเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเนาะที่จะต้องการให้ลูกเนี่ยกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนนะคะ
0: คุณแม่ต้องตั้งมั่นก่อนค่ะตั้งทงว่าต่อให้ฉันต้องไปทำงานแต่ฉันอยากให้ลูกฉันได้กินนมฉันจนถึง6เดือน
4: ถ้าเกิดว่ามีคุณแม่หลายคนเนี่ยที่เคยมาปรึกษาเนี่ยเขาสามารถที่จะให้นมลูกอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ต่อเนื่องไปถึง2ปีได้เลยอันนี้คือ
0: ที่บ้านก็มีบางคนก็ถามอีกว่ามันนมไม่มีประโยชน์แล้วให้ลูกกินขนาดนั้นจริง
4: ๆมีประโยชน์มากเลยค่ะ
0: ยืนยันอีกครั้งนึงว่ามีประโยชน์
4: มีประโยชน์มากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังเนาะต้องบอกอย่างนี้เลยถึงเราจะบอกว่า6เดือนแรกเนี่ยอยากให้กินให้ได้6เดือนแต่ว่าในช่วงที่ถึง2ปีเนี่ยก็มีความสำคัญเพียงแต่ว่าเราก็จะเสริมพวกอาหารต่างๆเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่นมแม่แต่ว่าต้องขอย้ำว่า6เดือนแรกยังไงนมแม่ก็มีความสำคัญให้กินแค่นมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะ
0: ค่ะนี่แหละค่ะแล้วคุณแม่ก็คือเป็นสนับสนุนยังไงต่อในส่วนของคุณแม่ที่ทำงาน
4: ถ้าเกิดคุณแม่ที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราจะบอกว่าในเรื่องของการปั๊มนมก็เป็นความสำคัญเหมือนกันแม่ที่ทำงานเนี่ยก็จะเริ่มมีปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเครื่องปั๊มนมหลากหลายอย่างเนาะทีนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเครื่องปั๊มนมมันต้องขอแนะนำนิดนึงว่าต้องไปเลือกเองเพราะว่ามันจะมีขนาดที่เราจะใส่ตรงหัวนมอะไรเงี้ยคนเราจะไม่เท่ากันเนาะเครื่องปั๊มนมเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นึงที่สำคัญสำหรับคุณแม่วัยทำงานที่สะดวกในการใช้เครื่องนะคะถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยชอบในเรื่องของการปั๊มด้วยมือก็ได
0: ้แมนวลก็ได
4: ้แมนวลก็ได้ถ้าเป็นเครื่องเนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นเขาก็จะมีในเรื่องของการปั๊มนมเก็บไว้ให้ลูกที่บ้านทาน อันนี้คือความตั้งเป้าอันแรกว่าเราจะต้องให้ลูกกินอย่างน้อย6เดือนแรกก่อน
0: ค่ะ
4: สิ่งแรกที่จะช่วยได้คือเรื่องของการปั๊มนมแล้วก็การเก็บน้ำนมนะคะ
0: เพราะในที่ทำงานส่วนใหญ่บางทีเขามีสถานที่เพื่อให้คุณแม่เนี่ยไว้ปั๊มนมเลยนะหรือว่ามีตู้เขาเรียกเป็นตู้แช่เน
4: า
0: ะหรือไว้แช่ให้เลยนะคะ
4: ตอนนี้ก็จะมีสถานประกอบการหลายที่เริ่มทำนะคะก็จะเรียกว่าเป็นมุมนมแม่มุมนมแม่เนี่ยเราก็อยากให้ทางสถานประกอบการทุกที่เนี่ยสนับสนุนให้กับคุณแม่วัยทำงานที่คลอดบุตรนะคะก็จัดเป็นมุมส่วนตัวให้กับคุณแม่ก็เป็นที่มิดชิดสักหน่อยไม่ให้กับคุณแม่เขาได้ปั๊มนมนะคะแล้วอาจจะมีตู้แช่ไว้สำหรับแช่นมให้กับ พนักงานของเราน
0: ะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการสนับสนุนเนา
4: ะ
0: เพื่อให้คุณแม่ที่ในวัยทำงานนี่แหละแต่ว่ายังสามารถให้นมลูกได้อยู่นะคะและนอกจากนี้ค่ะพอเรารู้แล้วว่าข้อดีของการให้นมแม่แล้วอยากจะเชิญชวนรณรงค์ให้ทุกคนได้มาร่วมกันนะคะในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ
4: รณรงค์ช่วยกันใช่ไหมคะก็จะต้องใช้ในทุกภาคส่วนเนาะนอกจากตัวคุณแม่เองเนี่ยตัวครอบครัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะครอบครัวเนี่ยก็ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้กำลังใจคุณแม่นะคะในด้านของสถานทำงานเองเนี่ยก็จะเป็นสนับสนุนนะคะให้กับพนักงานของเราเนี่ยได้มีมุมสำหรับที่จะเก็บน้ำนมเนาะส่วนในเรื่องของคนในสังคมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความอบอุ่นยอมรับเนาะเวลาที่เห็นคุณแม่เนี่ยเขาให้นมลูกในที่สาธารณะจะไม่มองว่าเป็นเรื่องแปลก
0: จริงจริงเดี๋ยวนี้พี่จอยก็มองว่าหลายๆคนบางทีในร้านอาหารนะการให้นมลูกอ่ะเหมือนบางทีมีลูกเล็กๆบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเอาลูกไปอยู่ในสถานที่แบบคนเยอะแต่ด้วยภาระความจำเป็นอันนี้พี่จอยก็มองว่าเขาจำเป็นนะเพราะเราเคยมีลูกเล็กอย่างเงี้ยบางทีลูกหิวก็ให้แล้วเดี๋ยวนี้มีผ้าคลุมทุกคนก็มองเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะ
4: อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเลย
0: สังคมเรามีส่วน
4: สังคมเรามีส่วนรั่วต้องบอกว่าเป็นระบบที่จะซัพพอร์ตให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมีความยั่งยืนคือสังคมจะต้องมองเห็นว่านมแม่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นความสำคัญโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีความยั่งยืนเนาะในตัวของด้านของแม่เองแล้วก็ตัวสังคมเองนะคะ
0: เพราะว่าในหลายๆครั้งอย่างเราเคยเห็นคลิปต่างประเทศเองหรือของเราเองก็มีนะที่เหมือนบางที

0: ยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญเลยก็คือถ้าเราลงทุนถ้าเราคิดว่าเราลงทุนในช่วงเวลาไหนที่เราช่วงวัยไหนที่มีสำคัญแล้วก็มีโอกาสทองมากที่สุดพี่ต่อจะคิดว่าจะลงทุนที่ช่วงวัยไหนคะช่วงวัยเด็กถูกต้องค่ะเพราะว่าในช่วงในช่วงที่เป็นเด็กเนี่ยหรือว่าถ้าเรานับเลย0ถึง5ปีในช่วงปฐมวัยเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการสร้างสื่อใยประสาทในสมองมากที่สุดในเด็กถ้าเราไปเสริมสร้างตรงนี้ให้เป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดมากไปเนี่ยพอเราโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญใช่ไหมคะในการพัฒนาทั้งจังหวัดของเราแล้วก็ทางประเทศชาติฉะนั้นในเรื่องนมแม่ไม่ใช่แค่เรื่องจิบจออย่างเดียวมันเป็นวัคซีนหยดแรกเลยมันเป็นสารอาหารที่สำคัญที่จะไปพัฒนาสมองเขาแล้วก็เขาก็จะเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพอนาคตก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพในทั่วโลกหรือว่าทางประเทศไทยเองเนี่ยอย่างตัวประเทศไทยเองเนาะหรือว่าในจังหวัดสระแก้วเองเราจะเห็นว่าอัตราการเกิดมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กทุกคนที่เกิดมาแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะก็เลยจะต้องดูแลตั้งแต่ตั้งท้องออกมาแล้วก็เป็นเด็กเติบโตตัวต่อไปนะคะ
1: วันนี้ได้ความรู้ในหลายๆเรื่องนอกจากจะเป็นเรื่องของสัปดาห์นมแม่แล้วที่รณรงค์ให้ทุกท่านแล้วเชื่อว่านะคะเริ่มมาตั้งแต่แบบปฏิสนธิเลยตั้งแต่ใครรู้ตัวว่าตั้งแต่คลอดเพราะฉะนั้นค่านิยมแบบเดิมที่บอกว่าต้องรอ3เดือนก่อนก็ไปฝากท้องไม่รู้เลยฝากเลยฝากเร็วยิ่งได้แบบมีการพัฒนาได้เร็ว
0: เจอปุ๊บฝากปั๊บนะคะแล้วก็ในพื้นที่เองในปัจจุบันของจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยเรามีอย่างที่พี่ซอยบอกนะคะว่าเป็นตำบลโครงการมหัศจรรย์พันวันนะคะในหลายพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะก็จะได้รับการติดตามถึงในชุมชนนะคะมีการมอบนมไข่ให้ด้วยสำหรับคนที่มีโภชนาการที่จะไม่ถึงหรือว่ามีความเสี่ยงที่เด็กจะคลอดมาแล้วน้ำหนักน้อย
1: บำรุงคุณแม่กัน
0: บำรุงคุณแม่ตั้งแต่ในท้องเลยค่ะแล้วก็จนคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านท่านอสมท่านอาสาแม่บุญธรรมก็จะร่วมกันดูแลเพราะเขาคิดว่าเด็กหนึ่งคนที่เกิดมาของจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากนมแม่ก็จะเป็นตัวสำคัญอีกตัวนึงส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้เขาเนี่ยเป็นคนที่จะฉลาดเติบโตพัฒนาการสมวัยโภชนาการที่ดีได้เพราะว่าทุกคนเราจะมองว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นลูกเป็นหลานของเราก็เลยมีท่านนายอำเภอบางหลายอำเภอเนี่ยก็จะรับเป็นพ่อทุนหัวเลยก็มีนะคะฉะนั้นก็จะได้เห็นความสำคัญว่าเห็นความสำคัญตั้งแต่ตั้งท้องจนถึงขนาดคลอด
1: เพราะว่าเด็กเหล่านี้นะคะต่อไปก็คืออนาคตของชาติบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยกันเลี้ยงเขาให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มก็ผลก็คงไม่หนีไปไหนไกล
0: ใช่ก็กลับมาสู่เราเหมือนเดิม
1: ถูกต้องคราวนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณสิริรักษ์ด้วงนางรองนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกัน
0: ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะสัปดาห์นมแม่นะคะก็อยากจะให้ท่านเห็นความสำคัญนะคะในเรื่องของนมแม่ไปจนทุกวันเลยนะคะที่จริงไม่ต้องแค่สัปดาห์นี้ก็ได้แต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะเป็นในเรื่องของการสร้างปรากฏการณ์ในทั่วโลกนะคะที่ให้เห็นความสำคัญของนมแม่นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะหวังว่าโอกาสหน้าก็จะมีสาระดีๆมาพูดคุยกันอีกนะคะ
1: นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการเอาดีเข้าตัวนะคะเรื่องราวที่เราจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเรานะคะวันนี้ดิฉันอุไรพรที่บุญพร้อมด้วยคุณธนภัทรจุนเหล่าแล้วคุณศิริลักษณ์ด้วงนางรองลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง PRD7 Podcast
6: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

0: มั่นคง
1: กำลังฟังสพช.ชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
8: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
8: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: มศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัทวอริกส์สปอร์ตจำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติด ตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 ครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่และครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลาก เพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษและครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเขาแหละครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรม Media Workshopเพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีสถานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailandซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรลดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 นถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 นเสด็จเยี่ยมประสบกนิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกนิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

ที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหารก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ

0: วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักขระเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

0: ได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าผ้าที่ว่านี้ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้4 สีนี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุภาพประบทที่ว่าเนี่ยทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าประบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีจำเพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยมนำผ้าพระบทก็ดีนำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอมเจดีย์เหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อนะมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนดงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปีครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปาตูนบ้านนาเขียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ดิฉันนางเสี่ยมคาวินทรค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสานโรงย่านลิคอของตำบลนาเทียมค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำหันมาทำย่าลิคอจักสานกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นงานหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสานอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะเสริมทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่าลิพงอยู่ในป่าใกล้ใกล้บ้านก็เอามาทำจักสานกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าลิโพจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันปกบางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะก็ท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็เอามาปฏิปตอกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำสามกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายเม็ดเตงค่ะลายเม็ดเตงแล้วก็นี้ลายสายฝนค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็เอามาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ 8,900 ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมหื้นค่ะประมาณ 35,000 ค่ะใบนี้อันนี้ถมหื้นค่ะทานละเอียดค่ะก็ให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5 ก็เริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้ลูกเสียใจมากเลยค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะทานนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพเท่านั้นนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.ยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า460,000 บาท

0: มัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเรื่องเล็กในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5.
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
9: พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธ ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามกลางหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณะจังหวัดสุรินทร์
4: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
10: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ประชากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ประชากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
11: นายนาริศเทือกเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกพิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
5: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ข่าวแรกวันนี้จะเริ่มกันที่ข่าวของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นนะคะในวันที่17มิถุนายนเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และในเวลา 14:30 จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรุกาวะจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริสพาติโนจำกัดบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 17:00 นบริษัทไทยวีรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลล์จำกัดและบริษัทโตโยต้านฤมิตจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่29สถาบันพระปกเกล้าบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและในเวลา 19:00 นกองเรือยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทบีอิงซัตเทนจำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมนอกจากนี้คณะบุคคลอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้พิการตำบลทับมาจังหวัดระยองโรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิมเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังก็เรียกได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ้าเมื่อกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรไทยแล้ว
อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญที่สร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพระองค์กับประชาชนคือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือภาคเหนือนั้นเป็นภูมิภาคแห่งที่สองของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปทรงเยี่ยมโดยตลอดระยะเวลาประมาณ19วันตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501ทั้งสองพระองค์เสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งไปทรงเยี่ยม10จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากจังหวัดพิษณุโลกผ่านสุโขทัยตากลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านและอุตรดิตถ์การเสด็จในครั้งนั้นนอกจากทั้งสองพระองค์จะทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยแล้วยังทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎรจำนวนมากได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนำมาซึ่งการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการในเวลาต่อมาดังที่ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าเวลาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจำได้แม่นยำทรงจำเป็นภาพของราษฎรเวลาเราทำรายงานจึงต้องจดรายละเอียดว่าใครมาเข้าเฝ้าแต่งตัวอย่างไรกราบบังคมทูลเรื่องอะไรบรรยากาศเป็นอย่างไรร้องไห้หรืออะไรก็ตามเพราะพระองค์ท่านจะทรงจำเป็นภาพว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงมาจับพระหัตถ์แล้วร้องไห้เวลาผ่านไปถ้ากลับมาเปิดแฟ้มค้นต้องจำได้การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดในทุกภูมิภาคสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง

0: างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ในงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รับช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รับช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว
3: ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญในด้านการต่างประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอันนำมาซึ่งความชื่นชมและการยอมรับจากประชาคมโลกเราจะย้อนไปล้ำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญครั้งหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกากันค่ะพระพันปีหลวงกับการเสด็จเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกา17มิถุนายน2503พระราชกรณียกิจการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเวลา 9:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินจากฐานทัพอากาศฮิกกัมไปยังรัฐฮาวายเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศน์ของเกาะฮาวายซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะฮาวายโดยมีพระท่านควินผู้ว่าการรัฐฮาวายและภริยาเฝ้ารับเสด็จณสนามบิน General Lyman's เมืองฮิโลรัฐฮาวายพร้อมด้วยประธานรัฐสภานักดนตรีและประชาชนชาวพื้นเมืองที่แต่งกายตามขนบของชาวเกาะมาเฝ้ารับเสด็จและแสดงดนตรีประกอบการฟ้อนรำแบบฮาวายถวายทอดพระเนตรและในเวลา 10:20 นาทีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆที่น่าสนพระราชหฤทัยบนเกาะฮาวายรวมทั้งกองบังคับการวนอุทยานภูเขากีลูเลอาซึ่งเป็นภูเขาไฟในเขตอุทยานแห่งชาติฮาวายล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จทอดพระเนตรปล่องภูเขาไฟกีลูเออาซึ่งยังคงมีควันคุกรุ่นอยู่เนื่องจากเพิ่งเกิดการประทุเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2502รวมทั้งทอดพระเนตรสภาพต้นไม้และพื้นที่ที่ถูกลาวาไหลเข้าทับถมจากนั้นเวลา 14:15 นาทีเสด็จทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่และอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์ใต้น้ำซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าการเสด็จพระราชดำเนินไม่มากนักโดยสันนิษฐานว่าอาจมีสาเหตุมาจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรบริเวณประเทศชิลีในทวีปอเมริกาใต้อันเป็นเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดเข้าสู่ชายฝั่งจากนั้นทรงอำลาผู้ที่มาเฝ้าทรงเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนครฮอนโนลูลูโดยเครื่องบินพระที่นั่งณสนามบิน General Lymanและนี่ก็คือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศนะคะที่ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในสายตานานาชาติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระปีชาสามารถในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและถ้าเมื่อกล่าวถึงการทรงงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทอย่างยิ่งคือการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีและความมั่นคงของชาติหนึ่งในการประกอบพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปในการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าลูกเสือชาวบ้านหรือประชาชนผู้อาสาเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมสร้างความสามัคคีและระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้มั่นคงและปลอดภัยจากผู้ก่อการร้ายที่ใช้ความรุนแรง การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเริ่มต้นขึ้นราวพุทธศักราช2514โดยพลตำรวจโทสมควรหฤกุลซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรกณบ้านเหล่าก .6 กิ่งอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยต่อมาในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านณค่ายเสนีรณยุทธจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งแรกทรงพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่งจึงได้พระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเป็นทุนทรัพย์ในการจัดหาผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านห่วงรัดผ้าผูกคอรวมทั้งหน้าเสือและทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมานะคะสภาลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจึงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติในพุทธศักราช2516ส่งผลให้กิจการลูกเสือชาวบ้านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบมาจวบจนปัจจุบันนี้และนี่ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในทุกด้านทั้งด้านสังคมความเป็นอยู่และความมั่นคงของประเทศซึ่งยังคงปรากฏเป็นคุณูปการแก่แผ่นดินไทยตราบจนถึงทุกวันนี้

0: ่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวล่ามาแรงเลยนะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ต้องฟังทางนี้กันเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวล่าสุดมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะซึ่งทางมติครม.นะคะก็ได้เห็นชอบให้เดินหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบใหม่กันแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้ำหวานก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากนางสาววันธนีทรัพย์สุขสำราญท่านคลังจังหวัดสระแก้วที่จะมาเจาะลึกแล้วก็มาไขข้อข้องใจให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านคลังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้ำหวานค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วที่รับฟังอยู่ทางสถานีสวทสระแก้ว FM 103.25 MHz ด้วยนะคะค่ะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็อย่างที่ท่านทราบกันนะคะเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากวันนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำเรื่องเงื่อนไขแล้วก็สิทธิต่างๆในโครงการนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวสระแก้วได้รับทราบกันค่ะ
1: โอเคเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าแว่วๆมานะคะว่ารอบนี้เนี่ยพวกเกณฑ์การคัดกรองอะไรต่างๆมันเข้มข้นแล้วก็ละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เงินสวัสดิการเนี่ยไปถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆเลยใช่ไหมคะไปที่ประเด็นแรกเลยค่ะท่านขาคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนใช้รายเดิมเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะท่าน
2: ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะย้ำเลยว่ารายเดิมเนี่ยต้องไปทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่ามีบัตรแล้วรออยู่เฉยๆที่บ้านนะคะไม่ได้นะคะท่านมีบัตรแล้วท่านต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะคะโดยการยืนยันสิทธิ์ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะ
1: ค่ะอันนี้บอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นคนใช้รายเดิมคนเก่าที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกรายเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่น้องหมาได้พูดไปว่ามันมีปีนี้เนาะมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์ขออภัยค่ะมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์นิดนึงเปลี่ยนจากเกณฑ์ครอบครัวเป็นการพิจารณารายบุคคลอันนี้แต่คนอาจจะสงสัยมันแตกต่างกันจากเดิมยังไงบ้างคะท่าน
2: ค่ะจากการพิจารณาในการให้สิทธิ์ในครั้งที่แล้วนะคะเมื่อปี2565เนี่ยเราได้คิดในรายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวมาเป็นหลักนะคะแต่ในการพิจารณาครั้งนี้ค่ะเราจะมุ่งเน้นที่พิจารณาที่รายตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ยื่นขอบัตรสวัสดิการนะ
1: คะ
2: ว่าท่านน่ะมีรายได้หรือคุณสมบัติอย่างไรนะคะโดยขั้นต้นนะคะผู้ที่ต้องลงทะเบียนได้จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะ
1: คนไทยนะคะมีสัญชาติไทย
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของรายได้นะคะจะต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะ
1: 100,000 เท่านั้นนะคะค่ะ
2: ในส่วนของทรัพย์สินค่ะจะต้องมีเงินฝากสลากออมทรัพย์ต่างๆรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ
1: 100,000 เช่นเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค่ะในส่วนของหนี้สินในส่วนของหนี้สินเนี่ยวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตค่ะ
1: ย้ำเลยนะคะห้ามมีบัตรเครดิตเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องหนี้สินก็คือวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่ว่าคุณจะถือกี่บัญชีแต่ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน 100,000
2: บาทใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็ได้ว่า

0: โอนะคะจะมีกี่แห่งก็ตามทุกแห่งรวมกันต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะแล้วก็หากเป็นกรณีบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์รวมกันทุกแห่งต้องไม่เกิน25ตารางวาค่ะ
1: ค
0: ่ะส่วนในกรณีของรถยนต์นะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ในรอบนี้เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะก็คือกำหนดว่าต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ค่ะเว้นแต่นะคะเว้นแต่สิ่งที่มีได้ก็คือรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีค่ะแล้วก็รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรวมถึงรถใช้งานเกษตรกรรมอันนี้มีได้ประเภทละไม่เกิน1คันนะคะ
1: 1คันเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่มีอาจจะมีรถยนต์3ล้อสัก3คันไม่ได้นะไม่เข้า
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้แล้วเนาะส่วนรถยนต์เนี่ยไม่ได้เลยใช่มั้ยคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะ
1: เนาะเว้นแต่แค่รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อแล้วก็รถ4ล้อรับจ้างหรือรถใช้งานในเกษตรกรรมที่ไม่เกินประเภทละ1คันเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าชัดเจนขึ้นนะคะตอนนอกจากนี้ล่ะคะท่านเห็นว่ามีระบุถึงคนที่ไม่ได้สิทธิ์ด้วยตรงนี้มีใครบ้างล่ะคะท่านคะ
0: ค่ะคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นสมัครในรอบนี้เลยนะคะก็คือนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางรัฐนะคะรวมถึงข้าราชการห้างที่มีบุคคลที่มีห้างหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีถือครองตราสารหนี้นะคะก็ไม่ได้นะคะรวมไปถึงคนที่มีชื่อว่าทำประกันชีวิตประเภทที่จ่ายเบี้ยเกิน 12,000 บาทต่อปีนะคะกลุ่มเหล่านี้หมดสิทธิ์นะคะ
1: เรียกได้ว่าจริงๆข้อห้ามบุคคลที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ยังไงแล้วก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไปถึงมือกับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะต่อไปไปถึงกันเรื่องของการขั้นตอนการปฏิบัติกันบ้างดีกว่าเนาะแม้จะเป็นผู้ใช้รายเดิมเนี่ยนี่ที่เราคุยกันเมื่อต้นว่าก็ต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่อีกรอบแล้วอย่างนี้ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านคะ
0: ค่ะสำหรับช่องทางลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะค
1: ะ
0: มี5ช่องทางเลยนะคะ
1: 5ช่องทางมี
0: ใช่ค่ะโดยช่องทางแรกนะคะผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะ2ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะมีขั้นตอนให้ท่านยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทำตามขั้นตอนไปช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์โครงการค่ะไปที่เว็บไซต์นะคะ welfare.mof.go.th หรือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เช่นกันนะคะเข้าได้2เว็บไซต์นะคะช่องทางที่4ค่ะผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะเฉพาะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะ
1: คะ
0: ก็สามารถยืนยันตัวการลงทะเบียนได้แล้วก็ช่องทางที่5ค่ะช่องทางที่5ก็คือท่านจะต้องไปที่ธนาคารนะคะซึ่งธนาคารเนี่ยมีให้บริการ5ธนาคารนะคะได
1: ้
0: แก่1นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธนาคารธกส.นะคะ2คือธนาคารออมสิน3ธนาคารกรุงไทย4ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอสนะคะและ5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใกล้ธนาคารอะไรสะดวกธนาคารไหนไปที่นั่นนะ
1: คะ
0: ได้ทุกสาขานะคะไม่จำกัดสาขาเพราะงั้นเนี่ยใกล้บ้านสาขาไหนไปธนาคารนั้นนะคะไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเป็นคนที่เคยมีบัญชีอยู่กับธนาคารไหนไม่เกี่ยวนะคะเพราะงั้นเนี่ยไปได้ทุกธนาคารนะคะแล้วก็การไปลงทะเบียนเนี่ยเนื่องจากว่าเราผ่านการลงทะเบียนมาแล้ว2วันนะคะดูลาดเราแล้วทุกคนเนี่ยก็จะไปกันในช่วงเช้าไปรอกันตั้งแต
1: ่
0: ธนาคารยังไม่เปิดนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะก็กระจายทยอยกันไปไม่จำเป็นต้องไปแต่เช้านะ
1: คะ
0: ท่านไปได้ตลอดทั้งวันที่ธนาคารเปิดทำการไปช่วงบ่ายก็ได้คนก็จะน้อยหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่พอไปรอเช้ากว่าช่วงเช้าจะเสร็จหมดก็คนก็จะน้อยลงประมาณช่วงเที่ยงซึ่งช่วงบ่ายก็จะแทบไม่มีคนแล้วนะคะช่วงบ่ายนี้คือว่างเลยเพราะงั้นเนี่ยในอีกหลายวันที่เหลือนะคะจนกว่าจะถึงวันที่21มิถุนาเนี่ยไปช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะไม่ต้องไปรอแต่เช้าจะได้ไม่เสียเวลาทำอย่างอื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนซึ่งในจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยก็มีธนาคารให้บริการ4ธนาคารเราอาจจะไม่มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะ
1: คะ
0: แต่เรามีธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยและทอส.ซึ่งในต่างอำเภออาจจะมีธนาคารธกส.เยอะหน่อยนะคะก็อาจจะไปติดต่อได้แต่ว่าให้กระจายกันไปไม่ต ้องรีบไปแต่เช้านะคะไปช่วงบ่ายๆก็ได้ค่ะ
1: โอ้ใช่เลยค่ะนี่ไหมคะ

0: ฟังจากท่านคลังแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจริงๆทุกคนไม่จำเป็นต้องไปธนาคารที่คนถือบัญชีอยู่ก็ตามไปสามารถไปได้ทั้ง4ธนาคารที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยไม่จำเป็นต้องแห่ไปที่กรุงไทยที่เดียวหรือว่าที่ธ.ก.ส.ที่เดียวอย่างนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ไปได้ทุกที่ที่ระบุไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่เช้าตรู่ก่อนที่ธนาคารจะเปิดนะคะสามารถไปได้ตลอดทั้งวันจนกว่าธนาคารจะปิดให้บริการค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะและสำหรับคนที่กลุ่มตกหล่นล่ะคะท่านคะโครงการนี้มีมาตรการรองรับยังไงบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรอยู่เดิมนะคะก็เรียกว่าเป็นคนใหม
0: ่
1: นะคะเรียกว่าคนใหม่เนี่ยก็ท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะจะดําเนินการสํารวจรายชื่อนะคะผู้ที่มีรายชื่อตามฐานข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ตามฐานรายชื่อที่อยู่ในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะ
0: คะ
1: ซึ่งทางที่ทําการปกครองเนี่ยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะลงไปถึงพื้นที่เลยไปหาท่านถึงบ้านเลยไปกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะก็จะไปรับลงทะเบียนนะ
0: คะ
1: ผู้ต้องการลงทะเบียนรายใหม่ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ดิฉันเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: ค
1: ่ะตรงนี้ก็ให้รอทางเจ้าหน้าที่มหาไทยของที่ทำการปกครองเป็นผู้ดำเนินการนะคะก็จะเย็นๆนะคะคาดว่าสัปดาห์หน้านะคะแต่ละอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่ทยอยลงพื้นที่ไปรับลงทะเบียนสำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรมาก่อนนะคะ
0: ค่ะก็นอนรออยู่ที่บ้านสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปหาถึงพื้นที่กันเลยค่ะท่านแล้วอย่างนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ล่ะคะท่านคะตรงนี้มีข้อในการแบบว่าจัดการมาตรการรองรับเป็นไงบ้างคะท่าน
1: ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่และคิดว่าท่านอ่ะมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์ต่างๆนะคะอาจจะต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที
0: ่
1: ที่ตัวเองย้ายไปอาศัยอยู่นะคะค่ะทางนี้เนี่ยหากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ไปสำรวจแล้วไม่พบท่านนะคะเขาก็อาจจะมีการระบุว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือย้ายออกไปแต่ถ้าหากตัวประชาชนเองรู้ว่าท่านมีเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เข้าไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ดำเนินการนะคะซึ่งการดำเนินการตรงสำหรับบุคคลตรงนี้นะคะที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยทางที่ทำการปกครองเขาก็จะต้องพิจารณาเกณฑ์สองเกณฑ์เป็นหลักนะคะก
0: ็
1: คือต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะหรือต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะคะก็ต้องดูว่าท่านได้เข้าเกณฑ์2ข้อนี้หรือไม่นะคะ
0: ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ก็สามารถแจ้งผู้นำในชุมชนของท่านเนา
1: ะ
0: เพื่อที่จะขอรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะคะโอเคก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะดูแลทั้งกลุ่มที่ตกหล่นแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนตามปกติด้วยเลยนะคะและอย่างนี้หลังจากที่มีการลงทะเบียนไปเมื่อตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อคะท่านคะ
1: ก็ให้รอนะคะกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569นะคะก็สามารถตรวจสอบผลได้นะ
0: คะ
1: ผ่านทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆนะ
0: คะ
1: ค่ะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะใครที่ผ่านสิทธิ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: กรณีเป็นรายเก่าแล้วก็ผ่านสิทธิ์นะคะท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะท่านก็รอใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569ได้เลย
0: ค
1: ่ะ2กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรรายเก่านะคะแล้วก็ผ่านสิทธิ์รอบใหม่ด้วยแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการนะคะรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้จ่ายได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้นะคะท่านจะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนนะคะโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะ
0: ค
1: ่ะประกอบด้วยบัตรประชาชนของพร้อมสำเนานะคะของผู้ที่มีสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ถัดไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรณีถ้าเป็นผู้พิการนะคะจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือมีใบรับรองแพทย์ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะ
0: ก็อย่างนี้พวกเอกสารทั้งหมดที่พูดมานี้สามารถนำไปยื่นได้ที่ไหนบ้างคะท่านคะ
1: ค่ะถ้าเป็นกรณีมอบอำนาจนะคะให้ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก็คือกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามค่ะ
0: ก็ใครที่เป็น ต้องใช้สิทธิ์ในการรับมอบสิทธิ์แทนผู้ที่เป็นผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะก็นำเอกสารข้างต้นนี้ไปยื่นที่ธนาคาร5แห่งได้เลย
1: ค่ะส่วนกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะ
0: ค่ะ
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะช่องทางยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะและอีกช่องทางก็คือไปที่ธนาคารนะคะก็5ธนาคารเดิมค่ะก็คือกรุงไทยออมสินธกสและธสและก็ธนาคารอิสลามค่ะ
0: โอเคเลยค่ะก็ได้ได้ว่าชัดเจนกันเลยนะคะยังไงแล้วจะไม่ขึ้นใจเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้ประกาศผลนะคะ
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับการประกาศผลแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วในกรณีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเงินกันบ้างดีกว่าท่านหลายๆคนน่าจะรอฟังเรื่องนี้กันอยู่ว่าเอ๊ะเงินที่ฉันได้เนี่ยมันยังเหมือนเดิมไหมใช้จ่ายได้เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้ท่านคลังช่วยบอกคุณผู้ฟังให้เข้าใจกันอีกสักทีหนึ่งนะคะ
1: ค่ะสำหรับคนที่ผ่านได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้มีสิทธิสวัสดิการพื้นฐานนะคะก็ได้แก่วงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้านะคะก็ยังเป็นวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดิมนะคะแต่ก็หากท่านได้สิทธิ์รอบนี้ก็จะพิเศษขึ้นมานิดนึงในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนท่านจะได้ส่วนเพิ่มอีก700บาทจากที่รัฐบาลได้เคยประกาศไปก่อนหน้าแล้วนะคะก็จะเป็น300บวก700ก็คือได้ 1,000 บาทในช่วง2เดือนแรกนะคะเพราะงั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นกลับไปเป็น300เหมือนเดิมนะคะค่ะถัดไปค่ะในส่วนของการถุงต้มนะ
0: คะ
1: ก็ได้สิทธิ์80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะในช่วง3เดือนเราจะได้แค่80บาทก็คือใช้สิทธิ์3เดือนถัดไปในส่วนของค่าเดินทางค่ะระบบขนส่งสาธารณะนะคะครอบคลุมทั้งรถบขส.รถไฟรถ2แถวเรือต่าง
0: ๆนะ
1: ใช่ค่ะหากมีเรือนะคะรวม750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
0: ค
1: ่ะในส่วนของค่าไฟฟ้าค่ะ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะแล้วก็ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเช่นกันนะคะอันนี้ในส่วนของค่าไฟและค่าน้ำประปาเนี่ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือมีเกณฑ์ในการใช้นะคะก็ถ้าไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับการอุดหนุน315บาทสำหรับค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำประปา100บาทนะคะ
0: ค
1: ่ะสุดท้ายก็คือค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรประชารัฐด้วยจะได้เงินเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนค่ะ
0: โอ้นี่แหละค่ะก็สิทธิ์หลายๆอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะบางส่วนจะมีที่ว่าเพิ่มมา2เดือนที่เพิ่มจาก300บาทเพิ่มไปอีก700เป็น 1,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าข้อมูลจัดหนักจัดเต็มอัดแน่นกันพอสมควรเลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มราคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะอาจจะค่อนข้างข้อมูลเยอะนิดนึงยังไงท่านคลังช่วยแรปอัพสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ค่ะก็สรุปว่าท่านที่มีบัตรประชารัฐรายเดิมนะคะให้ไปลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะต้องไปลงทะเบียนนะคะสำหรับทุกรายที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะค่ะการลงทะเบียนก็ผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์นะคะหรือไปที่ธนาคารนะคะได้ถึง5ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธกส.ออมสินกรุงไทยธอสและธนาคารอิสลามนะคะทุกสาขานะคะแล้วก็ฝากว่าให้ไปได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องแห่ไปตั้งแต่เช้านะคะก็ไม่ต้องไปรอกันนานนะคะค่ะในการคัดกรองบุคคลนะ
0: คะ
1: เราก็ดูเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทถ้ามีบัตรเครดิตถ้ามีรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะมีเว้นยกเว้นให้แต่มีจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc หรือรถทางเกษตรกรรมอย่างเช่นรถไถนะคะก็ได้รถ4ล้อเล็กนะคะรถ3ล้อก็ได้ประเภทละไม่เกิน1คันนะคะ
0: ค
1: ่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของผู้ที่ยังไม่มีบัตรนะ
0: คะ
1: หรือเป็นเรียกว่าเป็นรายใหม่แล้วกันรายใหม่เนี่ยก็ให้ท่านรอก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะลงพื้นที่ไปหาท่านนะคะ พร้อมท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนผู้ที่ยังไม่มีบัตรนะคะแต่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อนะคะอยู่ในฐานข้อมูลจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะค่ะสำหรับการประกาศผลนะคะในส่วนของการประกาศผลก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็รอประกาศผล17กรกฎาคมค่ะก็สามารถตรวจสอบผลได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะใครที่ผ่านสิทธิ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: กรณีเป็นรายเก่าแล้วก็ผ่านสิทธิ์นะคะท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะท่านก็รอใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569ได้เลย
0: ค่ะ
1: 2กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรรายเก่านะคะแล้วก็ผ่านสิทธิ์รอบใหม่ด้วยแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการนะคะรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้จ่ายได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้นะคะท่านจะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนนะคะโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะ
0: ค
1: ่ะประกอบด้วยบัตรประชาชนของพร้อมสำเนานะคะของผู้ที่มีสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ถัดไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรณีถ้าเป็นผู้พิการนะคะจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือมีใบรับรองแพทย์ค่ะอันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะ
0: ตอนนี้พวกเอกสารทั้งหมดที่พูดมานี้สามารถนำไปยื่นได้ที่ไหนบ้างคะท่านคะ
1: ค่ะถ้าเป็นกรณีมอบอำนาจนะคะให้ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามค่ะ
0: ก็ใครที่เป็นต้องใช้สิทธิ์ในการรับมอบสิทธิ์แทนผู้ที่เป็นผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะก็นำเอกสารข้างต้นนี้ไปยื่นที่ธนาคาร5แห่งได้เลย
1: ค่ะส่วนกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะ
0: ค่ะ
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะช่องทางยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะและอีกช่องทางก็คือไปที่ธนาคารนะคะก็5ธนาคารเดิมค่ะก็คือกรุงไทยออมสินธกส.และธส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะ
0: โอเคเลยค่ะก็ได้ได้ว่าชัดเจนกันเลยนะคะยังไงแล้วจะไม่ขึ้นใจเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้ประกาศผลนะคะ
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับการประกาศผลแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วในกรณีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
0: โอเคเลยค่ะโอ้โหเป็นการแรปอัพที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดกระชับทุกหัวข้อสุดๆกันเลยนะคะและสำหรับประชาชนท่านไหนที่อาจจะมีข้อสงสัยเราสามารถไปติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
1: ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะก็สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วนะคะยินดีให้บริการนะคะจะโทรไปสอบถามหรือว่าไปติดต่อด้วยตัวเองได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนไปติดต่อที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วเพื่อขอยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนเช่นกันนะคะทางเราก็บริการให้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะค่ะก็มีความยินดีค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้ธนาคารทุกแห่งทั้ง5แห่งก็ให้ข้อมูลได้เช่นกันค่ะ
0: แล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวรรณธนีทรัพย์สุขสำราญท่านคลังจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มามอบข้อมูลเป็นความรู้ให้กับประชาชนทุกคนในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังคะอย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง21มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รอประกาศผล17กรกฎาคมแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1สิงหาคมนี้นะคะจับกันให้ขึ้นใจตารางนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องมาและท่านคลังจังหวัดสระแก้วต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบดยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เพื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณอัครเดชคำพิระครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เดินทางนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับอาจจะเผชิญเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ขึ้นต่างๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนั้นตลอดการเดินทางตลอดจนถึงจุดหมุดหมายนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ3แต้มแรกของเราในชัยชนะของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อวานนี้นะครับก็สิ่งที่เรารอคอยรอนะและสุดท้ายเราก็ทำได้สำเร็จนะครับขอบคุณนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารทางด้านของสตาฟโค้ชด้วยนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดที่2นะครับเราอันดับที่25ของโลกเจอกับเบลเรียนะครับอันดับที่22ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผู้ชมเต็มสนามเลยนะครับก่อนหน้านั้นแข่ง5นัดแพ้5นัดมี3คะแนนอยู่ที่17นะครับส่วนบังกอเรียชนะ1แพ้4มี3คะแนนอยู่ที่16นะครับสถิติเราเคยเจอบังกอเรีย5ครั้งหลังสุดก่อนแข่งขันนะฮะเราชนะ3บังกอเรียชนะ2ครั้งนะครับและเจอคราวนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็จัดผู้เล่นชุดแรกลงสนามนะครับมีชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปราดแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินศศิภาพรก็มานะฮะศศิภาพรจันทวิสูตรบีมพิมพิชญาโกกรัมนะฮะเพียวอัชรพรคงยศไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์แล้วก็มีทางด้านของกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่นะครับเพราะว่าเซตแรกเนี่ยไทยโดนทางด้านของมังกรีนำไปก่อนนะแต่เราพลิกก็แซงได้ฮะชนะไป25-23นำ 1-0 ครับพอเซตที่2ไทยดีกว่าครับดีกว่าเซตแรกนะครับเข้ามือกันหมดแล้วนะฮะเซตตบโอ้โหนะเป็นชุดนะครับชนะไป25-20นำ2-0เซตที่3ไทยยังเหนือกว่าชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ25-17นะครับเราชนะไป3-0เซตสกอร์25-23 25-20แล้วก็25-17คว้าชัยชนะแรกในนิชลีกนะเก็บ3คะแนนนะครับแล้วก็ชัยชนะนี้เราก็ได้เงินอัดฉีดนะครับจากทางด้านของคุณพิษพธารมิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สนะครับแล้วก็โมโนจำนวน1ล้านบาทตามที่ประกาศเอาไว้ว่าในช่วงแข่งขันนะครับจะมอบเงินสนับสนุนการฝึกซ้อมลุยแข่งในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของเราเจอกับทางด้านของแคนาดาซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลาเดิมที่เดิมนะครับสำหรับนักกีฬาไทยติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กชมได้ทางกล่องดิจิตอลนะครับกล่องดิจิตอลคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็งงเอ๊ะกล่องอะไรกล่องดิจิตอลก็กล่องดิจิตอลที่กสทช.แจกนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นนะครับดูได้ประมาณอยู่กี่ช่องตอนนี้นะ30กว่าช่อง36ช่อง37ช่องดูประมาณนะครับบางช่องก็ดูไม่ได้แล้วช่องนะกล่องดิจิตอลนะครับจานดำซีแบนดูไม่ได้นะครับนะบางคนก็บอกเอ๊ะดูไม่ได้ก็จานดำมันผิดลิขสิทธิ์นะฮะนะเขาให้ดูเฉพาะทางด้านกล่องดิจิตอลนะครับฟรีทีวีส่วนจานดำซีแบนเนี่ยดูไม่ได้นะครับเหมือนฟุตบอลโลกนั่นแหละนะครับดูได้เฉพาะกล่องดิจิตอลโมโนช่อง36นะครับนะฮะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนซัพพอร์ตทุกคนขอบคุณแฟนกีฬาทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับแล้วก็เราเป็นกำลังทุกกำลังใจเป็นพลังที่มหัศจรรย์นะทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะแสดงความสามารถเรื่องของศักยภาพของทีมและความสามารถของเราอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะครับโค้ชออสบอกว่ากว่ามาถึงวันนี้ทุกคนผ่านอุปสรรคนะฮะแล้วก็เรื่องของผลการแข่งในช่วงสัปดาห์แรกไม่ค่อยเป็นใจมากนักกว่ามาถึงตรงนี้เราก็พยายามอดทนอดกลั้นทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะรูปแบบของเราอันนี้ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับผู้ชมที่ชมอยู่นะคงจะได้เห็นเรื่องของผลการแข่งขันที่เราได้เห็นเปียนุชแป้นน้อยลงมาปกติเปียนุชแป้นน้อยจะเป็นลิเบโร่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานผลการแข่งขันในเกมการแข่งขันเนี่ยท่านโค้ชออสส่งเปียนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเน้นในการรับมากกว่านะเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะก็เลยส่งทางด้านของจิดาภานะเป็นลิเบโร่อีกคนนึงนะครับก็เหมือนกับว่าเราใช้ลิเบโร่3คนนะครับแต่ว่าแป้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายเยอะมีการบาดเจ็บนะครับนะฮะโค้ชออสยังตั้งความหวังนะครับว่าเราจะใช้จะได้รับชัยชนะอย่างน้อย2นัดนะครับยังเหมือนเดิมมาวางเป้าไว้2นัดนะครับนะก็จะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับคือถ้าชนะ2นัดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราอยู่ต่อในเนชั่นลีกนะครับไม่ได้ตกชั้นนะครับคราวนี้คะแนนของเราก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับ
ซึ่งเจอแคนาดาวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้สาสิภาพรจันทวิสูตรนะครับโอ้นอกจากสวยแล้วเล่นเก่งแล้วนะเมื่อวานนี้น่าจะเป็น Man of the Match ผู้หญิงเรียก Man of the Match มั้ยล่ะผมไม่แน่ใจ MVP เลยแล้วกันผู้เล่นยอดเยี่ยมของเมื่อวานนี้นัดที่ไทยแข่งนะครับทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยครับ20

เอาชนะเจ้าของรองแชมป์เก่ารายการนี้นะครับเหรียญทองแดงแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับนะ3-2เซตนะเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะเซตสุดท้ายชนะ15-13นะครับก็แข่งกันที่ตุรกีนะบราซิลนะครับคู่วันนี้ที่กำลังแข่งกันอยู่นะครับเซอร์เบียชนะโดมินิกัน3-0เซตครับ25-19 25-23และ25-18นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับทางด้านของเชกเกียนะครับกำลังแข่งกันอยู่ญี่ปุ่นนำอยู่ใน1-2เซตนะครับ25-15นะครับส่วนในเซตที่2นำอยู่11-9นะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งที่แข่งขันเสร็จไปแล้วนะทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชนะยูเครนนะ3-0เซตนะครับก็ยังมีบังการีเจอแคนาดาเบลเยียมเยอรมนีนะฮะฝรั่งเศสเจอจีนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วก็ขอเป็นข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันเลยแล้วกันก่อนที่จะไปแบดมินตันนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยมีการแถลงข่าวกันนะครับวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเรืออากาศโทชารุตรวมประเสริฐเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ตัวแทนของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแถลงข่าวจัดการแข่งขัน Prince Cup S โคราช Southeast Asian Girl Underเอ็กชินนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026อายุ18ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินอล21นะครับจัดมาครั้งที่23แล้วนะครับนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับ Princess Cup S Cola Southeast Asian Girl Underเอ็กชินนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งขันกัน23-28มิถุนายนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับมี8ทีมเข้าแข่งขันกรุ๊ป A มีออสเตรเลียนะครับขออภัยนะครับออสเตรเลียไทยฮ่องกงและอินโดนีเซียนะครับกรุ๊ป B นี่มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเราเนี่ยครับ23มิถุนายนไทยเจอกับฮ่องกงแล้วนะฮะแล้วก็24มิถุนายนเจอกับออสเตรเลียนะครับ25มิถุนายนเจอกับอินโดนีเซียนัดของไทยที่แข่งขันรายการนี้นะครับนะทางด้านของวอลเลย์บอลนะครับ Princess Cup East Kola Southeast Asian นะครับแข่งเวลา19นาฬิกานะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับอายุ18ปีครับเช่นเดียวกันนะครับ AVC East Kola Girlนะครับอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่ง1-7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็แข่งกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามี16ทีมเข้าแข่งขันนะครับส่วนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับกลุ่มอื่นๆกลุ่ม B ก็มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กีสถานกลุ่ม C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามนะครับไทย1เจอมองโกวันที่1นะครับวันที่2เจอออสเตรเลียวันที่3เจออุซเบกิสถานนะครับทุกนัดของไทยแข่ง19นาฬิกานะครับมีความหมายนะครับผู้ชนะนั้นก็คือติด1-4นะครับจะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับทรูวิชั่นเนี่ยต้องสดให้ชมฟรีนะครับแต่ว่าไปชมเมืองที่สนามได้เชียร์กันนะที่สนามนะครับพี่น้องชาวโคราชนะไปร่วมเชียร์กันด้วยนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะชายหาดนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tourยันหยางโอเพ่นนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับของเราไปแข่งขันประเภทหญิงนัดแรกนะสายอีธาราวดีนราพัฒน์พรเอาขออภัยครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับน้องไบจับคู่กับทางของวรพิชยากรก้องพบสตุตาวดีหรือว่าเบสนะครับเอาชนะคู่ของเวียดนามนะครับทางด้านของทางด้านของงากาตันทินตุย2-0เซตนะฮะ21-10แล้วก็21-8นะครับนัดที่2ครับทางด้านของไบค์กับเบสนะฮะเอาชนะญี่ปุ่นนะครับทางด้านของเรเน่กับโนยตกนะครับ2-0เซตเหมือนกันนะครับ21-16แล้วก็30-28นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นที่1ของสาย4นะครับขณะที่ทีมไทย2นะครับของเราก็แข่งขันในรอบแรกนะครับก็มีทางด้านของสัญญาครับพัชรพรสีหวงสัญญาคู่กับทางด้านของเดย์ครับทางด้านของสมิตาสีมรงนามนะครับเอาชนะสิงคโปร์นะครับกราเซ่กับแตนคิวยอร์กนะครับ2-0เซตนะครับ21-10แล้วก็21-8นัดที่2ไปแพ้ออสเตรเลียนะครับฟางกินกับอาชิมนะครับ0-2เซตนะครับ
15-21แล้ว16-21นะครับเข้ารอบเป็นที่2ของสายเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปรอติดตามกันเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันก็จะเป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 300 Macau Open 2026นะครับชิงเงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐรวมประมาณ12,136,000

0: บาทนะครับที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดียวกันตะพลหวังเจริญนะครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของหวงยูไคนะครับกันตพลมือ66ของโลกนะครับรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะหวงยูไคมือ67ของโลกจากชนิดไทเปไป2ต่อ0เกม21 17และ21ต่อ10นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะไปเจอกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะครับทางด้านของนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะนะครับยังดูอยู่ว่าเจอใครแล้วก็นักแบดมินตันจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาพลิกล็อกนะชนะอังกุสมานะครับนะชนะอังกุสซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการมานะชนะน่าจะชนะทางด้านของสุไลมานนะครับมา2ต่อ1เกมนะครับขอพายะเจอกับยูซุปนะฮะทางด้านของเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียนะฮะซึ่งมูฮัมหมัดยูซุปเนี่ยชนะทางด้านของนักแบดมินตันจากฮ่องกงนะก็คืออังตัวแรกของอังกาลองอังกูสเป็นมือหนึ่งของรายการ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1นะ2ต่อ1เกมนะครับก็เชียร์กันตพลในวันพรุ่งนี้ในรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในประเภทอื่นๆของเราตกรอบหมดเลยนะนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะนะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับแพ้กับคู่มือ5ของรายการมือ38ของโลกจากฮ่องกงครับก็คือซานยิกซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับ0ต่อ2เกม19ต่อ21 12ต่อ21นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายรวมถึงครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับถอนตัวจากการแข่งขันนะครับนะในการแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ได้แข่งขันถอนตัวมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถอนตัวนะครีมบุษนันในการเจอกับปาร์กกาอึนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หญิงคู่นะครับอันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับมิญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้กับคู่มือ1ของรายการนะครับก็คือด้านของอาร์เมเลียพัชชีวีกับฟาเดียซินวารามันดันติคู่มือ1ของรายการนะครับ1ต่อ2เกม10 21 21 15และ10 21ตกรอบนะครับและขณะนี้ยังมีอีก1คู่1ประเภทนะที่เราแข่งขันกันอยู่นะครับก็คือประเภทชายคู่นะครับพีพระชัยสุพรรณกับโอโมภคพลธีรรัศกุลนะครับซึ่งเป็นคู่มือ42ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ลีจองมินกับจินยองจากเกาหลีใต้นะครับการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะกำลังดูอยู่ผมกำลังดูโปรแกรมการแข่งขันกันอยู่นะไลฟ์สกอร์อยู่นะครับนะฮะก็รอติดตามนะครับว่าผลการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับจากแบดมินตันนะครับไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟ2รายการนะครับกอล์ฟรายการแรกก็คือกอล์ฟสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล2ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน3วัน 17-19 มิถุนายนวันนี้วันที่3นะครับวันสุดท้ายที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับชลบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับชลบุรีนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะก็มีนักแข่งขันทั้งประเภทโปรกอล์ฟแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับโปรกอล์ฟอาชีพมี50คนนักกอล์ฟสมัครเล่น15คนนะครับเงินรางวัลรวมกว่า 260,000 บาทนะครับปีฉากวันนี้นะอากาศร้อนนะนะครับสงสัยตอนนี้แต่น่าจะฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะคนนำวันแรกนะครับหลังจากวันที่2หลุดไปอยู่ที่3วันที่3กลับมาคว้าแชมป์ครับทางด้านของทิตารีวิศวปัทธรรมวันนะครับนักกอล์ฟนักเรียนนอกวัย19ปีนะครับโอ้โหพัตเตอร์ดีมากครับอากาศสู้อากาศร้อนนะครับพัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายนะสกอร์รวม11อันเดอร์พานะคว้าแชมป์สิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้ไปครองครับเงินรางวัล2ล้านบาทที่แหลมฉบังวันนี้นะโอ้โหเอาชนะคนที่นำเมื่อวานนี้โปรไฟล์นะทางด้านของชากันสิมคำบอล นะครับวัย26ปีจากขอนแก่นก็อยู่ในกวนทีมผู้นำเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมไปพลาดนิดเดียวนะในหลุมสุดท้ายนะครับตามหลังแค่สโตรกเดียว10อันเดอร์พานะครับได้รางวัลรองชนะเลิศก็200,000บาทนะครับแล้วก็โทรฟี่แชมป์ก็เป็นของนี่อย่างที่บอกนะครับเป็นของทิตารีนะฮะศิวปัทธรรมวันนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟนะฮะดาวรุ่งวัย19ปีนะครับคว้าแชมป์ไปนะบอกว่าวันนี้เนี่ยแอปโพสดีมากนะครับแล้วก็ทำดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสทีละช็อตนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากไม่เคยรู้สึกภูมิใจอะไรเท่านี้มาก่อนและดีใจที่สำคัญคือดีใจในการได้แชมป์ต่อหน้าแม่นะครับแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณทุกสปอนเซอร์ขอบคุณสมาคมและสนามแหลมฉบังด้วยนะครับนะนี่คือกอล์ฟนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณ อนันต์เผือกวิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีอาชีพสตรีนะครับคุณอีกอนนิวเซนนะครับรองประธานบริหารสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีแล้วมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานะครับสนามต่อไปครับไปกันที่ไหนสมุทรปราการนะครับนะสิงNSDF Lady Championship เงินรางวัล 1.5 ล้านบาทแข่งขัน 8-10 กรกฎาคมที่สนาม The Vintage Club จังหวัดสมุทรปราการนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆของกอล์ฟและอาชีพสตรีนะครับสมาคมกอล์ฟก็ไปที่เว็บไซต์ Facebook ของไทย LPGA Tour นะครับอีกรายการหนึ่งนะอีกรายการหนึ่งก็ไปที่สหรัฐอเมริการายการนี้รายการใหญ่นะครับนักกอล์ฟระดับโปรกอล์ฟจะนำของโลกไปแข่งขันแล้วก็โปรกอล์ฟชาวไทยด้วยก็คือกอล์ฟรายการ Meyer LPGA Classic ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการายการนี้โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการนะครับเป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวมั้งที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับในรอบแรก2อันเดอร์พาครับนะก็อยู่ที่25ร่วมนะครับนี่ทำผลงานดียังอยู่ที่25ร่วมนะฮะ2อันเดอร์พาคนอื่นๆก็โอ้โหตามกันไปนะครับโปรฮัทสวัสดิ์ชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ1อันเดอร์พาที่41ร่วมนะครับโปรอื่นๆโปรจีโนอาทิอาทิตย์กุลนะฮะเกินไป2โอเวอร์พาครับอยู่ที่115ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับผู้นำก็คือนักกอล์ฟจากจีนกันลิ่วหยานนะครับ6อันเดอร์พา66ครับนำโด่งเลยทีเดียวนะครับยังมีโปรชัดมินทิดาภาสวรรณปุระโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่ที่61ร่วมโปรพราวชเนตตีวรรณแสนนะครับ90ร่วมนะครับโปรเปียโนนะอย่างที่บอกโปรเปียโนกับโปรจิโน่นะครับ115ร่วมและอันดับที่131ร่วมนะโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับยังมีการแข่งขันอีก2วัน3วันนะรอได้เชียร์กันตัวได้เชียร์กันต่อนะสำหรับรายการนี้นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะฮะแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นฟุตบอลอาเซียนนะขออภัยนะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะชุดใหญ่นะซึ่งแข่งขันกัน24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยไทยอยู่ในร่วมกลุ่มเดียวกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับของเรา25กรกฎาคมเจอกับลาวก่อนนะครับนะที่ลาวนะครับแล้วก็1สิงหาคมเจอมาเลเซียนะครับแล้วก็4สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแบบเย้าเยือนนะครับแล้วก็8สิงหาคมเจอกับเมียนมานะของเราทั้ง2นัดที่เล่นในบ้านช่วงนี้20นาฬิกาจะแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะครับแจ้งให้ทราบแล้วกันนะส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเม็กซิโกนะโอ้โชคดีได้ทางด้านของผู้รักษาประตูเกาหลีนะสกัดมาไม่ดีนะครับนะเข้าทางทางด้านของหลุยโรโม่นะยิงเข้าไปนาทีที่50จบเกมเม็กซิโกก็ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0นะฮะเข้ารอบไปแล้วนะในฐานะกลุ่ม A เลยนะชนะ2นัดรวดนะครับส่วนเกาหลีใต้แพ้นัดนี้ก็ยังอยู่ที่2นะครับแต่ว่าโอกาสในการเข้ารอบยังมีอยู่นะถ้าเก็บแต้มในนัดสุดท้ายได้นะครับนะอีกคู่หนึ่งแอฟริกาใต้นะครับเสมอเชกเกีย1ประตูต่อ1นะครับเชกเกียยิงนำไปก่อนจากมิเชลชาลิเทคนะครับนาทีที่6ส่วนด้านของแอฟริกาใต้ได้จุดโทษในครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนะแต่โบโฮโมโกเอเกน่านะครับจุดโทษนาทีที่83เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้เนี่ยเชกเกียนะลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับในการเจอกับเม็กซิโกส่วนเกาหลีใต้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ในการเจอกับแอฟริกาใต้นะครับในวันที่25มิถุนายนตอนเช้านะครับนะฮะอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1โอ้โหยิงกันเยอะมากเลยนะครับก็บอสเนียเจอใบแดงไปด้วยนะลูกแรกโยฮันมันเซบี้นะครับลูกที่2โรเบนวากาสนะครับลูกที่3โยฮันมันเซบี้นี่ยิงเบิ้ล2ประตูนะครับก่อนที่ทางด้านของบอสเนียนะที่ผู้เล่นน้อยกว่า1คนนะครับจะไล่มา1ต่อ3จากเฮอร์มันมามิสนะครับนาทีที่90บวก3แล้วนะครับทำท่าด้วยจบสกอร์นี้ครับแต่ว่ากานิซาก้านะครับยิงประตูชัยนะย้ำชัยชนะนาทีที่90บวก7นะครับให้สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1นะครับเจอใบแดงด้วยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยมาคำเงินที่ผ่านมามีใบแดงกันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของแคนาดากับกาตาร์ก็ใบแดงเหมือนกันนะกาตาร์เจอไป2ใบแดงเนี่ยมาเตะเลยนะมาเตะคนนะไม่ได้มาเตะฟุตบอลนะครับยิงชนะไป6ประตูต่อ0นะครับแคนาดานี่เพิ่งชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปแข่งมาหลายครั้งแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าแข่งมา3ครั้งแล้วนี่คือชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะชนะกาตาร์ที่เหลือ6คน6ต่อ0นะครับลูกแรกคล้ายลาลินลูกที่2จอนาธานเดวิสครับนำ 2-0 อมอามัด ของกาตาร์ก็เจอใบแดงก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกโจนาธานเดวิดก็เบิ้ลลูกที่2ให้กับตัวเองให้กับแคนาดานํานะครับ 3-0 นะครับครึ่งหลังเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับอาซิมมาติโปเจอใบแดงอีกของกาตาร์จะเหลืออะไรนะครับตามหลังอยู่0-3แล้วคนเหลือ9คนก็กลายเป็นรั่วเลยครับตอนนี้นะฮะแคนาดาก็บุกยิงนะนาธานซาลิบานาทีที่64นะครับโจนาธานเดวิด90+2นะครับแล้วก็โมฮัมหมัดมานายกองหลังของกาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับก็ฟอร์มแรงของแคนาดานะครับก็คว้า3แต้มไปนะครับโดยเฉพาะโจนาธานเดวิดนะครับยิง3ประตูเป็นแฮตทริกที่3ของตัวเองในนามสีเสื้อของแคนาดานะครับนี่ทำสกอร์เท่ากับทางด้านของลีโอนีลเมสซี่เลยนะแฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนาธานซาลิบานะนักเตะของแคนาดานะครับยิงประตูได้นะชูเสื้อของอิสมาเอลโนอิสมาเอลโกเน่นะซึ่งได้รับบาดเจ็บนะเจอเพื่อนกาตาร์เสียบหนักนะบาดเจ็บเจ้าตัวพอทำประตูได้ก็โชว์เสื้อนะของเพื่อนร่วมทีมอิสมาเอลโกเน่ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือหมดสิทธิ์เล่นต่อไปแล้วนะเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยแคนาดาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วก็กาตาร์นะครับเจอกับบอสเนียในวันที่24นี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความหวังอยู่นะสำหรับทางด้านของกาตาร์นะครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนัดที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบีย1-3นะครับผู้เล่นของอุซเบกิสถานคนหนึ่งชื่ออับดุลโกตี้คูซานอฟนะครับคือเขาเป็นกองหลังพันดุนะฮะเป็นตัวตัดเกมนะฮะคือใส่ทุกคนพุ่งชนทุกจังหวะประมาณนั้นนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งในเกมนะเขาโอ้โหพุ่งเข้าคือไปแย่งบอลกับลุยดิอาสนะครับแต่ว่าพรวดไปหน่อยเข้าผิดจังหวะไปหน่อยแทนที่จะโดนลุยดิอาสนะครับดาวรุกของโคลัมโบนะของโคลัมเบียนะครับทางด้านของคูซานอฟไปชนกับตากล้องนะครับจนตากล้องในกล้องก็กระเด็นกล้องไปทางคนไปทางบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นไวรัลที่พูดถึงในโซเชียลมากมายนะครับแต่ว่าทางด้านของนักเตะของอุซเบกิสถานนะครับบอกว่าคูซานอฟเนี่ยได้ไปเยี่ยมอาการของช่างภาพคนนี้นะตากล้องที่รับบาดเจ็บไปกล่าวขอโทษและมอบเสื้อนะพร้อมลายเซ็นให้กับทางด้านของช่างภาพทีวีคนนี้ด้วยนะครับเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของฟุตบอลโลกมาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับรายการเล็กๆแต่จัดมานานแล้วนี่คือโค้กครับอายุ17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับวันนี้นครปฐมชนะสุพรรณบุรี5-2นะครับที่ศูนย์กีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับแล้วก็นครปฐมผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอบจ.ชัยนาทนะครับนำ 2-0 แต่สุดท้ายนะนำ3-2 นะฮะแล้วก็โดนทางด้านของสุสาครตีเสมอ 3-3 และแพ้ไป3-4ครับน่าเสียดายอบจ.ชัยนาทนำทุกครั้งจนสุดท้ายเจอสุสาครไล่ตีเสมอในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับแล้วก็ยิงประตูชัยจากลูกเตะมุมเข้ามานะครับก็เป็นสุสาครชนะอบจ.ชัยนาทนะครับ4-3นะครับแล้วก็ชัยนาททอบิลครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-0 นะครับพลังการ FC นะครับเอาชนะบรรหารจำใสวิทยา1 5-1นะครับพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายแข่งกันที่สนามเกล็ดบัวสเตเดียมนะครับรอบรองชนะเลิศ15:00 นก็จะเป็นพลังการ FC เจอกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับคู่ที่2 17:00 ก็จะเป็นชัยนาทฮอบิลเจอกับสมุทรสาครซิตี้จอมพลิกล็อกเลยแหละแต่ว่าสมุทรสาครเจอใบแดงไปคนหนึ่งนะนัดที่ชนะชัยอบจ.ชัยนาทนะครับนะก็เดี๋ยวชัยนาททีมพี่นะจะล้างแค้นทีมน้องได้หรือไม่นะชัยนาทฮอบิลกับโรงเรียนอบจ.ชัยนาทนี่ก็เป็นทีมพี่ทีมน้องกันนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชมการถ่ายทอดสดใน YouTube แล้วก็ Facebook ของ FA Thailand ก็ถ่ายทอดสดนะฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้ชนะนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนอกจากจะได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วยังเป็นตัวแทนของโซนนะครับเพื่อมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ22-23สิงหาคมนะฮะรอลุ้นและรอติดตามกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของการแข่งขัน World Ability Sport Youth Game นะครับอายุ23ปีชิงแชมป์โลกนะที่มูซินตุรกีทีมวิลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับคว้ามา2เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยเฉพาะเซเบอร์บุคคลชายคลาส A น้องเอคินนะครับ วิโรจน์สุดใจนะครับก็จูฟอร์มรอบชิงเชลเลตเอาชนะทางด้านของอิลิยาเคมิโชฟนะครับ15-9นะก็คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะฮะส่วนฟรอยบุคคลชายคลาส A นะครับภูผาสลิปนะครับก็แข็งแกร่งนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ในรอบชิงเชลเลต15-9ก็คว้าแชมป์โลกมาครองเช่นเดียวกันนะครับเป็น2คนที่เราคว้าแชมป์โลกนะฮะในคลาส A นะภูผาสลิมแล้วก็น้องอคินวิโรจน์สุดใจนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลแชมป์โลกนะครับแล้วเรายังมีประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส A ครับด้านของอภิญญาอภิญญาทองแดงนะครับก็ได้เหรียญทองแดงมาครองแล้วก็1เหรียญทองแดงมาจากทางด้านของปูน้อยครับปรัดดาสีทองนะครับประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับนะฮะคุณผู้ชมครับจะมีการแข่งขันตะกร้อด้วยนะครับนะการแข่งขันตะกร้อจริงถ้วยพระราชทานมวกรในปีนี้นะครับครั้งที่47นะก็เริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ23-29มิถุนายนนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพรอติดตามเชียร์กันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน 1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบุงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบมอร็อกโกเวลา5 นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7 นาฬิกา 30 นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2 นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10 นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57 กิโลกรัมหญิงรอบ8 คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5 คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54 กิโลกรัมหญิงนักนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50 คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6 อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1 อันเดอร์พาร์ 69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีจำนวน2 รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cupเอสโคล่าเซาท์อีสต์เอเชียนเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่23-28มิถุนายนนี้และ AVC เอสโคล่าเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่1-7 กรกฎาคมณเทอร์มินอล21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8 ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23 มิถุนายนพบฮ่องกง24 มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25 มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19 นาฬิกาส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16 ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา19 นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1 กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2 กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3 กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4 ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2 รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริต มักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอนูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองถูกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสัตว์เสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้าน

เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ฐานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่

หวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่ว
แต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากเขม่าวควันพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับควันกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉัน
แม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท้องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ทันดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปขอเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
7: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา พื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
1: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
8: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนู
ูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบลล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบลล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Die in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตา มากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต ้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่มีเกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอล์กของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI influencer เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่าง influencer ที่เป็นมนุษย์กับ influencer ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเอง influencer ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับเ

0: ผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมโดยการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มมือหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นการต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู้เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่สองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่สามนะครับก็ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่สี่นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรเราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เป็นแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้า

หมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
2: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
3: นายนัทกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ11และฮ12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวน์นะ3ย่านมิดทาวน์น่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาเลยแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเรียกว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของเอาไปภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย
2: ์ค่ะก็เตรียมทำข้อมูลอะไรอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: อ่าฮะแล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
2: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค่ะ
1: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ2-5กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่ไปสักหน่อย
1: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
2: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
1: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
1: โอเคเลยครับกาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
2: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
1: โอเคครับ
2: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
1: ็คือ
2: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ยเจ จะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนในแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้ไหลหลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขานะคะเออเพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนแบบว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้เกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
1: ใช่ใช่ใช่
2: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่แบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะมีรสฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวก อัลฟาเมงโกสตินแกมมาเมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปิดมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยๆเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวนึงที่เขาเรียกว่าสาร AGEนะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพโรปโตซิสนะคะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยปรึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพโรปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
1: ครับ
2: Senescence Fibroblast Cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารอัลฟาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่ง กรทแฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรลาศนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
2: แล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะ
1: ค
2: ะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย
1: นะคะ
2: มีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วัน
1: oh.
2: แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: oh, ครับ
2: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่างก
1: ันใช่
2: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
2: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาเพราะว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นอะนะคะ
1: wow.
2: ก็ช่วยได
1: ้ oh.
2: จริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: หรอ
2: เหม็นแบบ
1: มันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆ
1: oh.
2: นะคะ
1: ครับ
2: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได
1: ้ oh.
2: นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซิดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว
1: ่
2: าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะ
1: ค
2: แล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะ
1: ค
2: ซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะ
1: ค
2: ทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซิดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยิบยากาซิดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะเขาก็พบว่าตัวกาซิดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ็มีการใช้กันนะคะ
1: ค
2: ก็เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะเรื่องไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
1: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: เออครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส้นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
2: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
1: โอ้แค่ยะใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลแคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
2: ใช่แต่จริงเล่มน้องไส้ก็ดีนะคะ
1: ดีทั้งคู่เลย
2: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
1: ใช่
2: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่าย3นะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได้
1: อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
2: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเลิมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาตีผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาตีผลาน้ำอัญชันชาหูเสือ นะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยพอลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอ 11-12 นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: นะ
2: จะเป็น สมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ๆที่เรา
2: หยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปงานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
2: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
1: บ่าย2ใช่
2: ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแท้นะคะหอมแท้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดหนองทะเลของดี
2: เป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นเราต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มนะครับ
2: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: ลงยาพลูลงยา
2: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
2: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
2: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
2: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็ กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
1: ก็ชื่นใจ
2: ใช่ๆคือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสุดใส่ยาหวานนะคะก็สูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
1: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบนงจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11ฮ12เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสดีนเปลือกมังคุดของพระพุทธซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอต1ชุดครับ
3: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: ลู ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
9: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้ม

อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนมสายจะตัดแล้วก็อยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากพิทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ๋อพิทิพย์จากมาเลเซียเชิญพิทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
3: เดี๋ยวมันคุดดีจริง
4: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
3: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมันคุดมาฝันแล้วก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
3: ใช้แอลกอฮอล์แช่
1: แอลกอฮอล์ก็ต้องใช้ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิวไม่กันใช่ไหม
4: ระคายเคืองได้ในบางแผล
1: ครับผมครับครับโอเค
3: มันเจือจางด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์เดียวไม่ได้เจ
1: ือจางด้วยน้ำโอ้ก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเนาะ
3: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันกากไว้ให้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาเอ้ยเขาร้อยเปลือกคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับ
5: ถามอาจารย์ได
1: ้เลยคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
5: นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะครับ
1: ไม่ต้องฟังวิทยุครับคุยทางโทรศัพท์ครับ
6: ครับ
1: เชิญเลยครับ
6: ครับให้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
4: เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำสารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
6: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
4: แผลสดแผลเลื้อรังค่ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
4: ใช่แผลกดทับก็ได
6: ้คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
6: มันก็เป็นแผลเหมือน

0: เป็นแผลค่ะ
1: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
0: อ
1: ่ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
2: มันก็ไม่ค่อยอันตราย
1: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
2: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
0: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค
2: ่
0: ะ
2: ลองได้ครับ
0: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะครับ
2: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
0: เม็ดเล็กๆค่ะ
2: เหมือนผดเหร
0: อคะ
2: คล้ายๆผดเหรอ
0: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรอีสุกอีใสอะไรงั้นนะคะแต่ไม่ใช่
2: ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
1: ก็ลองทาได้
2: ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
0: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อที่นี่สั่งซื้อที่ไหนคะ
2: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได
1: ้
0: สั่งออนไลน์
2: โทรศัพท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
1: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
2: ในช้อปปี้ Lazada ได้หมดเลยมีหมดครับเสิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซีดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซีดีนเปลือกมังคุด
0: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
1: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
0: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก็จะขึ้นมาเรื่อยไม่ทราบว่าจะกด
2: ส
0: ั่
2: งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
0: แล้วทางโทรศัพท์
1: ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
0: ใครยังไม่ได้ถามเลย
2: ครับเอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
0: ค่ะ
2: แล้วก็
0: 02ค่ะ
2: 877 10
0: 10ค
2: ่
0: ะ
2: 02-02-877-10นะครับ
0: ค่ะ
2: เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
0: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหมครับ
2: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์หนึ่งฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
1: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
2: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
0: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ได้ค่ะ
2: ได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
0: ค่ะ
2: 086
0: ค่ะ
2: 563
0: 563ค่ะ
2: 1123
0: 1123ค่ะ
2: 0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
0: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องบ้วนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
1: น้ำลายสอช่วงสายๆหรอคะ
0: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
1: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
0: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
1: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
0: อ๋อใช่กินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
1: อ๋อแต่ไม่มียาพวกแบบว่า พากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
0: ผมไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เคยซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงอะค่ะ
1: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเน
0: า
1: ะถูกไหมคะเ
0: พิ่
1: งม
0: า
1: เ
0: ป็นค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้คือ
0: ค่ะ
1: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
0: หมอใส่ค่ะ
1: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อเคยเป็นบ่อยค่ะกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
2: เคย เป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
0: นะคะตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้แกลซิทคอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
1: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
0: ้
1: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เคร่งครัดขึ้นนะคะ
0: หมอค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
1: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
2: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
1: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
2: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะมาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคครับ
0: ค่ะขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใจ
2: อาจจะรำคาญหน่อย ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
3: อยากถามว่าไออะค่ะไอมันไอนานอะ
1: ค่ะ
3: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะ
1: มี
3: คนไข้มีแบบ
1: นะมีอะไรคะ
3: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกๆของคอค่ะไอออกมาขากออกมามันก็เหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มีเสลดอยู
1: ่ก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมา
3: ค่ะ
1: มันประมาณนั้นไหมคะ
3: ค่ะแล้วมันเลื้อยลังมาเป็นเมื่อนานมาเป็นปีอะค่ะ
1: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
3: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
1: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเหมือนกัน
2: ภูมิแพ
1: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะ เรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟูเงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
3: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกแต่ข้างในโรงพยาบาลไม่มี
1: แล้วดีขึ้นไหมคะ
3: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
1: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
3: เขาไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆทีจะกินหวานค่ะ
1: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไรโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
3: แล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื
2: ้อยาเมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
3: ไม่ได้จดค่ะ
2: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับจดพร้อมยัง
3: ค
2: ่ะ02
3: 02
2: 02
3: 02
2: 877
3: 877
2: 10
3: 10
2: ผมทวนยาวๆนะ02 02 877 10ตรงนะ
3: จ้า
2: อีกเบอร์นึงครับ086
3: 086
2: 563
3: 563
2: 1123ครับ
3: 1123
2: ฮะครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาท้ายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
4: ฮัลโหลเนื้อมังคุดน่ะมีประโยชน์ไหมทำไมปอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
2: เอาเนื้อมังคุด
1: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ได้เย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะก็น่าจะประมาณ
4: ประโยชน์ของมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
2: ก็คนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
1: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
2: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
4: ้คร
2: ับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
4: ครับผม
2: ครับ
4: งานที่3ย่านมิตรทาวันไหนบ้างนะ
2: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
4: ศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะอาจจะไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
4: โอเคขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
5: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนา

0: ริณน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
3: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี้
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1-1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0-1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียร์อาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิเอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4-0ปี2004ชนะ6-0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7-1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา5:00 น.กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา2:00 น.และตุรกีพบปารากวัยเวลา10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UNประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระไถ่มากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมาย

และพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมท่านยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุริยางคธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
1: เรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนท่านผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับท่านฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดูภาษาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอธิบายไว้บ้างเราก็นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์เราเป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมรับอรุณของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี้
1: เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ
2: ้
1: าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ๆวันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบาย
1: เจ้าค่ะ
2: แต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับบางทีเอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลยจะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแพลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคสเ
1: จ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคือในพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างการต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมาก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านได้ฟังเลยนั่นคือทุกวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่อธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร
1: ์
2: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเอาหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธแต่ร่มบริบทก็จะมี3รายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันคนที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าค่ะและใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
2: นั่นคือช่วงของจิตวิเวกใช่
1: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตวิเวก และถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
2: ์
1: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคะ
2: ถูกต้อง
1: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี
2: ้
1: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าคะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ
2: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระตรัยมิดกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคีตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคีตะท่านเป็นอุปถาและในครั้งนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามา
1: ถูกค่ะ
2: พระเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ถือเครื่องทยธรรมเรื่องทยธรรมนี่คือหมายถึงของกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้เสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมมานี่มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมมานี่มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้น
1: นะ
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้น
1: เ
2: ป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนาคิตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอันนี้มันเสียงอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกามสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านพระนาคิตะก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ราบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแรงดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆเขาก็จะติดตามไปเรามาอยู่กันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถากนี่ควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนาคิตะเนี่ยไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
1: ้
2: คือไม่ทำตาม
1: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: ใช่ก็จึงว่าควรจะไปเจอเอาแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศจะไม่ติดเราแล้วก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟสเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ได้พูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมาข้อนี้น่าสนใจ1
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น ถูกไหมอันนี้เมกเซนนะคือ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
1: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะคะ
2: ใช่ใช่นี่ข้อที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
2: ถัดมาความทุกข์ความโศกความขับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรักและความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั้นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนั้นคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เข้าใจเนาะข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะฮะแต่ไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภานิมิต
1: เจ้าค่ะ
2: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภานิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามอันนี้คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกแต่ไม่หมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเอาทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
1: ๆ
2: ตรงนี้พระอาจารย์ก็เคยเจอในตัวเองก็เป็น
1: แ
2: ล้วเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วเหรอคุณชัยทำทุกวันทำทุกวันเอ้าทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจัง
1: คือ
2: ความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
1: เจ้าค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
2: ๆถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าพูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้งห้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์ห้านะขันธ์ห้า
1: เจ้าค่ะ
2: ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์ห้านั้นอยู่เรื่อย
1: ๆ okay.
2: อุปทานคือความยึดถือในขันธ์ห้าเขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์ห้า
1: okay.
2: อุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์ห้าได
1: ้
2: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์ห้าโอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์ห้าแล้วถ้าเราเห็นขันธ์ห้าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์ห้าติดกันอยู่ขันธ์ห้าเนี่ย มันจะอยู่ไม่ได
1: ้ถูกค่ะ
2: โอเคเรื่องนี้อธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ล่ะแต่คือเทศให้พระนาคิตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปถากเนี่ยอย่าเป็นแบบนี
1: ้
2: แต่เทศให้ฟัง
1: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี
2: ้หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังคือไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะแต่เทศให้ฟังว่าเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนาคิตาก็ไม่ได้ถามแค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี้
1: เจ้าค่ะ
2: ฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติคุณใจของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านพระอานนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดตอนนั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยได้พูดคุยกับพระนาคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
1: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหมคะ
2: ใช่ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอ้าก็เราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดีเรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอานนท์พระอานนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพร8อย่างที่ท่านพระอานนท์ขอเนี่ยก็คือจุดนี้ด้วยแหละว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอานนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะปรารภเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วนะพระอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะอันนี้คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี้
1: ก็คือนาคิตาสูตรนะเจ้าคะ
2: นาคิตาสูตรใช่
1: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
2: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในบทธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการกินอาหาร
1: เพราะ
2: ว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะคือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคป่ะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะเอ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระอาจารย์ก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาเราจะเอาตัวอย่างของ5ข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้เนกขัมมสุขเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสักการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
1: หรือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ
2: ้
1: าค
2: ่ะใช่
1: เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะ
2: นี่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้หลังจากที่บอกว่าอ่านมาหลายรอบนี่ก็คิดว่า
1: เจ้าค่ะ
2: มันน่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละที่ว่าทำไมไม่ไปพบหรือทำไมถึงจะไปพบที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็พอสุขอยู่ในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ต้องอาศัยลาภสักการะต่างๆเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือข้อที่30นะข้อที่30
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3ตัววรรคที่3จบไปแล้วต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อนึงวรรคนี้ชื่อสุมนวรรคพระบาทพระสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศล
1: เจ้าค่ะ
2: เรื่องนี้ก็คือข้อที่31ข้อที่31เรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันแล้วก็พระนางสุมนาราชกุมารีเธอมีรถอยู่500คันคือมีบริวารมากพาก
1: ัน
2: ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้เปรียบเทียบคน2คนคน2คนว่าคน2คนนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลปัญญานะ3อย่างเสมอกันเลยแต
1: ่
2: ว่าคนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานในระหว่าง2คนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษเป็นไงจนว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเอ๊ะแล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
1: ่เจ้าค่ะ
2: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกัน
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานนี่จะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์ห้าอย่างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็ห้าอย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
1: ้
2: คนที่ให้ทานก็จะมีห้าอย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทาน5อย่างนี้คืออายุวรรณะความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะ2คนนี้จะมีความแตกต่างกัน
1: อ
2: ายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมีพันปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทานพันปีของเขาเนี่ยสามารถข่มพันปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานนี่เขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
1: ้เจ้าค่ะ
2: อธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดาสองตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดาสองคนนี้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มขี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็อธิปไตยที่เป็นของมนุษย
1: ์เจ้าค่ะ
2: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็สรุปเขาข่มได้ด้วยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันน
1: ะ
2: แต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
1: ้ค่ะ
2: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณใจต้องอธิบายไว้คุณไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เขาแบบกดดันเขาหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ
2: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยคนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮ
1: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
2: ะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: มีนะมี นี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าพอพูดกันไปแล้วเนี่ยด้วยความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งที่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมาใช้คล้ายๆกันด้วยแต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไรประมาณนี้คือข่มเขาในข้อแบบนี้ได้
1: เจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่เห็นในโลกความเป็นจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
2: อายุก็เท่ากันนี่แหละความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมตินะแล้วแต่ทำไมคนก็จะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็บ้านดีไซน์เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิดนึงที่เหนียวค่ะอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าข่มกันได้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
2: คือไม่ใช่ว่าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี
1: ้ถามต่อไปนะเจ้าค่ะ
2: การต่อไปก็คือหนึ่งความเป็นเทวดาสองความเป็นมนุษย์สามความเป็นนักบวช
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอายุวรรณะอะไรเงี้ยแล้วนะแล้วมันจะต่างกันยังไงด้วยศรัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
1: เจ้าค่ะ
2: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: 4ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะ4ก็คิดแล้วนะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่า
1: คือ
2: ถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้จีวรมากจะได้จีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคิรณปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยคำว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
1: ้
2: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรนี่เราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหม
1: ได้เยอะไหม
2: นั่นเอ้าทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
1: แล้
2: วไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก
1: ็
2: เกิดจะมีวัดบารมีกันตรงนี้ได้ใน4ข้อแรกแล้วข้อที่5ก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อยกว่า
1: คนที่เคยให้ทานมานะเจ้าคะ
2: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทำดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทำทานมาน้อยหรือมาก
1: นี่เจ้าค่ะ
2: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่ในความเป็นพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคำถามที่4ต่อไป
1: เจ้าค่ะ
2: เอาแล้วถ้า2คนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะยังจะมีความแตกต่างกันไหม
1: พระพุทธเจ้าบอกเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลย
1: เจ้าค่ะ
2: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอาโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอาโหขึ้นมาเลยในคำนี้เป็นคำพูดฐานอาโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลยอ่ะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงๆเลยนะเธอว่า
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆบุญนี่ควรทำแท้ๆ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ยังแบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ควรทำแท้ๆควรทำแท้ๆเอาแต่สมมติเราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต
1: ์
2: ถ้าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุทำขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็แตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัย4มากแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆด้วยมาก
1: เจ้าค่ะ
2: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัย4ก็จะน้อยคนที่จะมาทำดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตตินั่นคือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตย
1: เจ้าค่ะ
2: หรือปัจจัย4การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแน่แต่พอวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่างกันเลย
1: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะบรรลุพระอรหันต
2: ์
1: ไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่างกันทั้งเพศแล้วก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะยังรวมถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างกันเด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป็นพรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหลุดพ้น
1: เจ้าค่ะ
2: พอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ยดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจ
1: เจ้าค่ะ
2: แบบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบนี่ดีใจมากพระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาขึ้นมาเนี่ยบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือในเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวด4ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะ
1: okay.
2: ว่าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยก็คือเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีแล้วก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวรรณะความสุขโภคะตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสุมนาเทวี
1: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค
2: ่
1: ะและคุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่างๆเจ
2: ้
1: าค่ะ
2: ต่อมา
1: เจ้าค่ะ
2: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนทีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งคุณใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีก็ฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤห์ฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ว่าด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็คกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
1: ดีจังค่ะ
2: มีประวัติมีประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเราก็ได้เคยถวายดอกมะลิ ให้พระพุทธเจ้าวิปัสสีในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปทวีปคือสุปนาราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นคือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
1: เจ้าค่ะ
2: 3คนนี้เรากลับมาประสูติที่32เรื่องของนางจุนที
1: ฉะ
2: นั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงหรือที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณตั้งใจโสตาปัตติยังคสี4ข้อนี้นะเรียกเป็นองค์คุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคมี4อย่างเอ้ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณตั้งใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล5ก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5เวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ยพวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิสุงวิสุงลักขณาท่ายะนี่คือขอศีล
1: เจ้าค่ะรับศีล5นะเจ
2: ้
1: าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ๆพระก็จะบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีล5ปานาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: นี่แหละคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคืออันนี้เป็นเรื่องที่มีราชกุมารีคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อจุนทีฟังว่าเป็นอย่างเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุคติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกไอ้ว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุคติแล้วธรรมะด้วยสงฆ์สังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีล5เนี่ยยังไงนะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มี4ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไป5ข้อยังไงนะในหมวด5เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
1: ่
2: ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือถ้าจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีล5ก็ได้มั้งเนาะศีล5
1: ยกก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค
2: ่ะทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างไรอธิบายต่อจากคำถามตั้งต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระจุกมานที่ชื่อชุนทะพระพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได
1: ้เจ้าค่ะ
2: ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้ปรุงแต่งก็ตามไม่ปรุงแต่งก็ตามปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งก็คืออสังคตธรรมธรรมะที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความคลายกำหนัดหมายถึงความสั่งเมาความดับความกระหายความถอนซึ่งความอะไรการตัดตัณหาการตัดวัฏฏะความคลายกำหนัดความดับทุกข์วิราคะนั้นน่ะคือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าวิราคะนี่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสในวิราคะธรรม ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เลิศนั่นเองนี่ข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
2: คือวิราคะเนี่ยคุณอาจารย์มันเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะต่อเข้านิพพานแล้วก็หลุดอยู่ตรงนั้นจะแบบหลุดจากนั้นปุ๊บก็เป็นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่เป็นสังคตธรรมนี่คือทำให้การปรุงแต่มันจะไปจบตรงนี้ตรงวิราคะธรรมหลุดปุ๊บก็ไปเข้าสังคตธรรมตรงนี้จึงเป็นจุดที่ยอดสุดสูงสุดตรงนี
1: ้อัน
2: นี้จึงถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จึงเป็นจุดที่เลิศละนี่ข้อที่สองตอบคำถามของพระนางจุนดีต่อมาต่อมาข้อที่สามสงฆ์ล่ะสงฆ์คือหมู่สงฆ์แปลว่าหมู่นะคุณเดชสงฆ์แปลว่าหมู่สงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชเนาะหมายถึงจะรูปเดียวถ้าจะใช้คำพูดในหมอก็คือภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่สงฆ์
1: เจ้าค่ะ
2: ไม่ใช่หมู่สงฆ์นะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงฆ์นี่ผิดเพราะสงฆ์นี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงฆ์แปลเป็นภาษาคือหมู่หมู
1: ่
2: ไม่ถูกต้อง
1: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินเดินนะ
2: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแ
1: หละเจ้า
2: ค่ะแต่ใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงฆ์หรือหมู่ภิกษุใช้คำนี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสนี่เอาก็คือหมู่นะคือสงฆ์นะ
1: เจ้าค่ะ
2: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกก็จึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
1: ่
2: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วๆไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สี่คู่สี่ก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมีแปดบุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นนาบุญของโลกระหว่างนี
1: ้
2: คนผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้

0: ็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่สี่อธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้ดูมาตามความเข้าใจในแต่ละข้อลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมรักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระธรรมหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระสงฆ์ด้วยแล้วศีลเขาคิดว่า5ข้อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านก็ไม่อธิบายตรงที่เธอได้ฟังมาไม่แต่อธิบายตรงที่เธอไม่ได้ฟังมาตรงไหนคือเพราะว่าถ้าเราจะเอา2อย่างนี้มาจับใส่รวมกันนะคุณใจเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปในสมัยตอนหมวด4ข้อนะหมวด4ข้อในหัวข้อที่เราแบ่ง2ธรรมแบ่ง2ธรรมว่าจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโสดาบันก็ต้องเอาบทพยัญชนะใน4ข้อที่แบบละเอียดตรงนั้นเลยเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความศรัทธาอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเห็นอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บลาบลาบลาบ้าไปหรือพระธรรมเป็นสวัสดิธรรมบลาบลาบลาบ้าไปอันนั้นน่ะมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วแล้วท่านก็จึงอธิบายอีกแบบนึงซึ่งบทเพียงชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตานิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆจะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้านี่จะมีข้อนี
1: ้
0: ก็คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีนะทีนี้สี่ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบาย4ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเนี่ยบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพละ5 อย่างนะย่อมเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ก็จึงคิดว่า5อย่างเหรอนี่มันหมวด5ใช่มั้ย5อย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขพละก็อาจจะเป็นได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นข้อสรุปของ4ข้อแรกนั้น4ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4อย่างก็จะไม่เกิด5อย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและพละ5อย่าง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อนึงคุณใจสักข้อหนึ่ง
1: อีกสักหนึ่งพระสูตรใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับสองเรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามกระดาษว่าพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เป็นขรรพดีพระสูตรที่ชื่อว่าอุกขะเศรษฐีข้อที่33
1: เจ้าค่ะ
0: อุกขะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนาทกะเศรษฐีนะไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้าน3รูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณใจบอกว่าบางครั้งบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านเราไปฉันที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ5อย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะว่า1ก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะ2ได้กราบไหว้เนาะ3ได้ให้ทาน4ได้ฟังธรรม5ได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกขะเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้5อย่างนี้เลยยังไง1พอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์3รูปนะนิมนต์3รูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พาติตามอีก2รูปไปถึงปุ๊บกับปู่ป้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันได้บาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือ1นี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละ2ได้กราบไหว้ละ3ได้ถวายอาหารละ4ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุกขะเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ย

0: จะแต่งงานเธอแต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของที่ทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเลยคุณชัย
1: เจ้าค่ะ
0: จะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควรคือพูดดีๆกันตัวเรานี่นะควรจะพูดดีๆกับบุคคลเหล่านั้นต่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดไม่ดีก็ตามเราต้องพูดดีๆให้สำเนียงอย่างนี้ให้สำเนียง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่หนึ่งมาข้อที่สองบอกว่าชนเราใดที่ว่าสามีพ่อสามีแม่สามีที่เขาเคารพบูชานับถือไม่บอกคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นสมณพราหมณ์ก็บูชานับถือใครอะไรไงเราต้องบูชานับถือบุคคลเหล่านั้นด้วยเราคือว่าบุคคลเหล่านั้นมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนี่เป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องรู้จักจัดแจงต้อนรับทำนี่ให้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดีเราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะโดนข้อที่สองถัดมาข้อที่สามข้อที่3เรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกียจคร้านในการงานเราแล้วอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได้
1: แล้วค่ะ
0: ต้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
1: เจ้าค่ะก็คือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของนางเวทีกาแล้วเรื่องนางเวทีกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งงานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วคือนางกาลี
1: เ
0: ธอก็แค่แบบสั่งนิดนิดหน่อยทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเออนี่คือเธอก็ทำการจัดการงานให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาถ้าเป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำอย่างนี้ให้เหมาะสมในการงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงกันให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข้อที่สามแค่นั้นยังไม่พอเดี๋ยวยังมีข้อที่4ข้อที่4บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีเลยนะอันนี้จะต่างกับข้อ2ข้อ2นี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็ต้องเคารพตามด้วยแล้วก็ต้อนรับบุคคลเหล่านั้นทำมาบ้านในข้อที่4เนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้เราต้องรู้ละไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้ม้ากินโอเคนะเอ๊ะแล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้หมายถึงภรรยานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี
1: ้
0: คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
1: ้
0: ว่ายังไม่ได้ทำนางเวทีกาตัวอย่างนี้เกิดเหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: เธอต้องกวาดบ้านแล้วทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่ก็ต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมโถก็เวลาที่คนอื่นเขาทำพอใจนั่นแหละ ที่เวลาเราเรียนก็ทำดีๆแต่พอคนอื่นก็ทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: โอเคนอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
1: ใช่
0: ไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆกับแบ่งเขาบ้างด
1: ู
0: แลทุกด้านนี่คือข้อที่สี
1: ่ก็คือเหมือนกับดูแลที่เบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องคนใช้เรานะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิสาขาที่ไปถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่ห้ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่าอ้าวถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ดี
1: ค่ะค่ะ
0: ด้วยการทำอย่างนี้5อย่างนี้เราจะได้บุญจะเป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคุณใจข้อนี
1: ้
0: คืออยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะแล้วไม่ได้เสียบาทด้วยในข้อข้อนี้คุณไปสวรรค์ได
1: ้ค่ะ
0: ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเคยไปสอบถามมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามเรื่องของการรักษาอุโบสถก
1: ็
0: ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระอนุรุทธะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหาเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรือนของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เทศสอนแล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: ก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีอะไรคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าค่ะ
0: แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าหลายท่านอาจจะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่แต่งงานไปหรือสมรสไปอันนี้ฟังวันนี้แล้วคงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวที่จะทำตัวกันอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพรเชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: กังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พี่รุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข113ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข119ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ นันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็มาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้กับทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสังครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปปล่อยแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60% อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรยังไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะ อย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21-25มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือเปล่านะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน
2: ื่
1: องจากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สีมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทั้งภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จัดการพวกด่านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวินครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพนม
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้ขึ้นไปหน่อยไปแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้มั้ยนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรกะหมามาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าไอ้ตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะมาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่
2: มาดูท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดน
2: ึ
1: งคือถ้าได้ดูภาพข่าวนี่โอ้ท่านในพบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปนะสมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดหนึ่งเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซึ่งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมพาธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนอาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถูกไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุน ทุนในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก Data Center Semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี่ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมแล้วก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบเนาะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะและแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันประเทศของตนเองโดยให้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเออนะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: ก็มีความร่วมมือ
2: แล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพWorld Bank หรือว่า IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่จะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะ อันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองต่อจากปี2534
1: ก็ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: คุณ35ปีวนมาครั้งนึงเหรอถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญและก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: ที่นี่แน่นอนแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันคือบางคนบอกโอ้มาประชุมแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วยังไงอยากให้นึกภาพเหมือนเวลาเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรสัก
2: อย่างบอล
1: หรืออะไรแบบนี้แล้วมาจัดที่ไทยแน่นอนแล้วว่าเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเนอะเขาต้องมีทีมงานของเขามาถูกไหมเขาต้องมีผู้ติดตามมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วคือมาเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่อยู่แล้วแหละคือมันก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเตรียมให้เขาอยู่แล้วถูกไหมแต่บางทีอาจระหว่างประชุมเสร็จระหว่างช่วงพักการประชุมหรือที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนแล้วว่าเขาต้องมาเที่ยวแบบชมเมืองเราบ้างสักนิดนึงแหละ
2: สถานที่ต่างๆ
1: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านนึงที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR เพราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประท
1: ับ
2: ใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียนๆ
1: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคืออย่างตอนปี 3-4 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมนี่ออกไหมคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่นอ
2: าจจะมีไอเลิฟ TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
1: นั่นแหละมันเลยแล้วทำใหโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
2: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะคะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต
2: ่
1: างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยแหละ
2: เขามาเห็นของจริง
1: ว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบนี้
2: เราก็ทราบกันดีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสาวิตาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
2: ค่ะ
1: เรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลข
2: ั้
1: นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอะอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหรือมาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
2: ้
1: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้
2: อง
1: ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วต
2: ั้
1: งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว หายกังวลได้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันคือชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได้เลยนะครับ
2: เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นของของเราอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนนึงจะไปโพสต์ Facebook ว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยมันของฉันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
1: เขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะ
1: ชื่
2: อเขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
1: มีคนชาตรีบอกว่าเมื่อคืนงานเมื่อคืนฝนตกจนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ คุณสุรัชยาบอกคุณต้นคุณไอสวัสดีค่ะติ ดตามท
2: ุ
1: กวันเลย
2: ค
1: ุณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
2: ที
1: ่ถ้าจะแต่ตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทำประกอบอาชีพเนอะใช้ทำเป็นแบบขายของบ้างรับส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
2: จริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยทำจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
2: ค่ะอาจจะต้องมีการติดสัญญาณหรือว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่ให้เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ่วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอลืออำนาจอำนาจเจริญ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อำนาจเจริญที่เราฟังอยู่ด้วยนะคะ
2: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
1: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตื่นอะไรแบบนี้แต่จริงก็จะบอกว่าอาจจะงงเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะคร
2: ับ
1: มารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
2: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะตอนนี้ในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ กู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานาวโบเกียมูอิดซัดดินวัดดอลเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้งสองประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นลงผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพี่น้องประชาชนครับ

และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับต่อจากปี2534และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook LINE YouTube และ TikTokสิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 6 นาฬิกากับอีก50 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ต้องบอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยของนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเขาไปพิจารณากันในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละซึ่งของกรมศิลปากรเองเขาเตรียมความพร้อมเนื้อดูแลเรื่องของบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็ต้องมีแผนการอนุรักษ์การปกป้องพื้นที่ถ้าได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9นะครับของไทยเราแต่จะเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้นะคะ
0: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละ
1: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจไหม
0: คือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่อง
1: ใช้โลเคชั่นนี้เยอะ
0: ใช
1: ่เพิ่งพระนางมีไหม
0: ไม่ขนาดนั้น
1: มาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นน่ะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้การกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่ายังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มี โฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยานแล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆเราไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสเนี่ยแหละค่ะในการช่อโกงแต่เกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
0: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กซ
1: ์
0: ฟอเร็กซ์คืออะไรฟอเร็กซ์คือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเดือนตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือนพบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอ
1: ี
0: กกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี้ถ
1: ึ
0: งจะสามารถถอนเงินได้ไปๆมาๆไม่สามารถถอนเงินได้กลายเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลย
1: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่านด้วยนะคะเอาเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวข่าวก็จะออกมาเองนะคะเกี่ยวโยงกับดาราบางท่านซึ่งไงก็ตามนะ DSI ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาราท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เฝ้าระวังคือต้องเฝ้าดูต่อไปนั่นแหละนะคะ
0: ขณะที่ท่านนายกเองเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยว DSI ก็แถลงเองก็ตามนั้นนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้นะคะคุณพลึกเจ้าพิบูลมาแล้วดิฉันเห็นแบบ
0: เดี๋ยวเราไปรอติดตามข่าวยาวข่าวภาค7โมงเช้ากับคุณพิมและคุณคณิษฐากันวันนี้เราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา